0: พุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 7:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 นาทีถึงเวลา 8:39 นาทีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: พระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสุนสมเนียงรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกประกอบกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000,000,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็เลยเรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยแล้วอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติส งครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคม

0: มออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
1: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆหรือมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลแกเรีย2-1เกม16-21 21-17 21-14ก็ในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก2-0เกม21-16 21-14แล้วก็สู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย

0: ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรและเวลา 16:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง8 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเด็งเหนียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชะดุติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: Radio, freshen up.
1: คุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะแก่ทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เอาล่ะหน้าตาคนนี้สื่อดีนี่ว่าลองต่อมันดูก่อนสัก200มันก็เอาแล้วนะคนอยู่โซงอย่างนี้จะมาเล่นตุ๋ยได้ยังไงวะฮ่าพี่
2: ว่าไง
1: ไอ้นาฬิกามึงเก่าจังเลย
2: อะเก่าเหรอ
1: 300ไม่ไหวมั้งสามยังไงพี
2: ่โอ้โหขอ3เถอะไอ้น้อง
1: แต่มันเก่ามากนะพี่นะขายต่อมันไม่ได้ราคาอยู่ละวางอ่ะฮะเอาไม่เอาน ี่ไอ้นาฬิกาเรือนเหล็กเข็มทองเนี่ยนะมันไม่ไหวนะแต่ว่าเดี๋ยวเหล็กมันไม่เคยแข็งแรงด้วยนะพี่นะเฟิร์มก็ไม่ดีเสียไม่บ่อยนี่คงซ่อมมาแล้วจะนับครั้งไม่ถ้วนแล้วสิเอ้ดูไปดูมาไม่เคยจะสวยเท่าไหร่นะพี่ไม่เอากูจะ
2: โธ่ไอ้หนู
1: จริงๆนะพี่นะแม่ฉันไม่ได้กดราคานะของมันเก่าจะตายไปอ่ะ
2: ทุกคนช่วยเหลือกันหน่อยเถอะวะ
1: เอาคืนมาคืนไปเอาคืนมาพี
2: ่
1: แล้วจะไปขายลอตเตอรี่ต่อละเสียเวลาทำมาหากินหมดไปนะพี่นะ
2: เดี๋ยว
1: อะไรเนี่ยว้าฉันลำคาแล้ว
2: คือ
1: จะพูดแล้วก็พูดละฉันกำลังฟังอยู
2: ่เอ้าสองก็สองวะเอ้าสองก็สอง
1: อะไรพี่สองอะไรเลขเด่นเหรอไม่ไม่ใช่งวดนี้นะจะพอเผือกให้เด่นสี่ครับพี่ทั้งล่างทั้งบนลอยแล้วลอยตั้งหากนะสองแสนไม่มีจริงนะพี่นะไม่อาเชื่อจะหรอก
2: คือว่านี่หนูฟังไม่ใช่เลขเด็ดหรอกวะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วอะไร
2: คือว่าพี่จะขายนาฬิกาข้อมือเลยเนี่ย200ตกลงไหมล่ะ
1: แน่ใจไหมพี
2: ่แน่เอานี่เนี่ยเอาไปเลยเอาไปนี่เอาไป
1: แน่ใจนึกก็ช่วยกันนะพี่นะสองร้อยไปเลยเอานับให้ไปเลย
2: ครบพอดีขอบใจมากเลยน้อง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แล้วพี่จะไม่เอาลอตเตอรี่สักคู่เหรอเลขเด็ดนะพี่นะ
2: ไม่ละเดี๋ยวก็ไม่พอน่ะ
1: ช่วยซื้อ
2: ไปแล้ว
1: นะ
2: ไปแล้วไม่ซื้อหรอก
1: โชคดีนะพี่นะ
2: เออโชคดี
1: หวานคอแรงนะวะไอ้นาวโอ้ยขายได้ไงละ200เดี๋ยวนี้ราคาเป็น1,000แล้วนะโว้ยสบายเต่าละ

0: เราจะเริ่มตรงไหนก่อนล่ะแอนนาแหมไอ้เมืองนี้เราก็ไม่เคยมาสักทีกลัวหลงจะตาย
1: หลงได้ยังไงเรามาตั้ง3คน
2: ใช่แล้วเรามา3คนสบายสบายเลย
0: ไม่สบายแล้วดูนั่นสิใครต่อใครออกไปจนหมดแล้วล่ะเราไปทางโน้นดีกว่า
1: อ่ะไปก็ไป

0: ตรงไหนดีเอ่ยว้าทำไมมันงงอย่างนี้ล่ะวะรถโรงแรมน่าจะมารับก็ไม่เห็นมี
1: นั่นไงถามพี่คนนั้นดูสิว่าพอจะมีรถเข้าโรงแรมไหม
2: อ่ะถามก็ถาม
1: โทษครับพี่ครับพอจะทราบไหมครับว่ามีโรงแรมใหญ่ที่ไหนที่มีรถมารับผู้โดยสารเครื่องบินบ้างนะครับ
3: มันมีหลายโรงแรมเลยอันดับแรกหลงระเริงโฮเทลอันดับต่อไปสวนลมโฮเทลมิเทียมโฮเทลแล้วที่นี้เฉียบขาดไปเลยนั่นก็คือทองคำแท้โฮเทลจะโรงแรมไหนนะเช
2: ฟไม่เอาสักโรงแรมเลยล่ะทำไมชื่อมันประหลาดมหัศจรรย์อย่างนี้ล่ะคะ
3: ใครเอาผมไม่ได้เป็นคนสร้าง
2: ขอบคุณมากนะคะ
3: ไม่เป็นไรต้นนี้อ่ะเดี๋ยว
1: อะไรครับ
3: เขาตอลีนาลีมีแช็กไหม
1: มีครับนี่ครับนี่ครับ
3: ขอบใจนะแล้วก็ไอ้ที่ทาลีมีเปล่า
1: แหมคนอย่างผมไม่เคยใช้หรอกครับไม่เคยใช้เลย
3: ทำไม
1: นี่ยาดมตาผีตาโบ๋พี่เอาไหมล่ะ
3: ตาผีตาโบ๋
1: ฮะ
3: เข
1: ้
3: าใจเพื่อลูกเล่าโถ่ถามแค่นี้ขอแค่นี้ไม่มีตุ้ยกระจอกชิบเพ่งบายบายไปแล้วว
2: ะอะไรของมันวะงงชิบเพ่งเลยสงสัยจะเพี้ยนเพราะเมาทินเนอร์มากไปละมั้งอ่ะเสียงดวงไปถามตำรวจก็แล้วกันพวกเราง่ายดีด้วย
1: โอเคไม่น่าโง่เลยนี่นะ
2: เราจะต้องหาที่พักโดยเร็วที่สุดต่อจากนั้นค่อยเอาติดตามหาพ่อของฉันดีไม่ดี
1: ดี

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกรดทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์เราหาอาหารกินด้วยความหิวโหยและลงมือปักหลักกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงร้านมุมถนนนี่หลังจากที่เราสอบคำหาลุงเสียนฟงกับพวกคนจิตอ่อนใจก็ไม่มีทีท่าจะพบลุงเสลยแล้วเนี่ยเราจะไปตามลุงที่ไหนกัน
2: ต่ออีชาไหมครับ
1: เขามีแห้งกันแล้วกัน
2: ครับรอเดี๋ยวครับ
1: ว่าจะไปตามหาที่ไหนดีล่ะเนี่ยหรือว่าแกถูกฆ่าตายซะแล้วไม่สิลูกเสียจะต้องไม่เป็นอะไรแกจะต้องปลอดภัย
2: มาเลยครับนี่ครับ
1: เดี๋ยวครับพ่อค้า
2: อะไรครับ
1: พอจะรู้จักคนในภาพได้ไหมฮะ
2: โธ่คุณผู้คนวันๆเขาออกร้านของผมเป็นร้อยจำใครไม่ได้หรอกครับผมว่าคุณน่าจะไปหาตำรวจนะครับตามหาเองจนวันตายก็ไม่เจอแล้วครับเออผมเถอะ
1: ผมไม่ต้องการจะให้เรื่องถึงตำรวจนะ
2: เกี่ยวกับคดีอะไรหรือเปล่า
1: แบบเปล่าฮะ
2: อ๋อ
1: แกสติไม่ค่อยจะดีนะครับ
2: อ๋อ
1: จู่ๆก็หายตัวไปเลยไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงบ้าง
2: อันนี้จัง
1: แกเป็นคนดีมากนะครับแล้วก็มีพระคุณกับผมมากด้วย
2: แจ้งความเถอะครับดีที่สุด
1: เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นเองน่าจะรู้นะฮะผู้คนก็ได้มากมายเลยนะ
2: คุณพูดมันก็ถูกอยู่แล้วครับแต่ว่าใครล่ะครับที่จะมาสนใจใครทุกคนต่างก็ต่างหน้าทำมาหากินกันไปไม่ลองถามที่อื่นๆดูบ้างล่ะครับ
1: ถามแล้วครับแต่ไม่มีใครเห็นเลย
2: โธ่แล้วจะทำยังไงดีล่ะพ่อหนุ่ม
1: จะไม่รู้เหมือนกันนะผมเองก็ตามหาแกจนเหนื่อยก็ไม่รู้ทำไงต่อไปแล้วครับลุง
2: ลองถามถ่ายไปก่อนแล้วกันนะแต่ทางที่ดีน่าจะให้ตำรวจเขาช่วยอีกแรงนึงเราเองก็จะได้สบายใจขึ้นไม่ต้องเหนื่อยยากด้วย
1: ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะลำพังตัวผมเองนะคงจะไม่ไหวแน่ๆเลยท้องที่แห่งนี้ก็ไม่ค่อยสันทัดซะด้วยสิแกอาจจะเตลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู
2: ้ใจเย็นๆถ้าบุญเรายังเอื้อกันอยู่ไม่นานหรอกคงจะต้องได้พบกันแน่ๆ

0: ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โตเต็มไปเรื่อยๆล่ะไปรีบทางไหนเหมือนกันอ๋อ18,000ได้เป็นอย่างนี้นี่เองนั่งกระแพงตึกนี่แล้วอะแดดร่มลมตกบ้างแล้วนี่พลอยเอกสารนี่แท้ๆเลยทำให้เรากับลุงฟงต้องพรากจากกันและคนอีกหลายสิบคนต้องมาตายกับพวกมันนี่นะเอความสำคัญตรงไหนกันนะเรารีบเอาเอกสารเก็บอย่างรวดเร็วพลางยันกายลุกขึ้นไอ้หนุ่มสามคนหน้าตาดุดันกำลังสาวเท้าก้าวมาหาเราพี่หมายความว่าเป็นไอ้พวกนั้นอย่างนั้นเหรอ
1: กูคิดว่าถ้าคุยกับมันก็เสียเวลามากไปโดยใช่เหตุ
2: ใช่
1: กระทืบมันเลย
2: แล้วเลงเลือดลุย
0: ไม่เอาแล้วเว้ย
1: ไปตาม
2: ไป

0: มันตามมาว่าจะติดละเนี่ยรู้สาววิเคราะห์ในซอยนั่นเนี่ยจะไม่พ้นจากพวกมันอีกเลยเนี่ยทำไมดีวะสวยละสิล่ะโอ้ซอยตันซะด้วย
1: ไปไหนวะคิดว่าจะหนีพ้นเงื้อมือพวกกูฮะคิดเหรอ
2: หาเรื่องตาย
3: มาคนเดียวซะด้วย
1: ไอ้มาตะพวกกับมาโอ้ยลุยเลย
3: ลุยเลย

0: ไม่ไหวแล้วกำลังเขารอรถเราทุกขณะแล้วสามรุมหนึ่งไปจะต้านยังไงไหวล่ะต่อให้เทวดาหอลงมาก็เถอะไม่มีวันต้านมันได้แน่นอนโอ้ยเดี๋ยวแรงของเรามันหดหายไปไหนกันหมดนะ
1: มันกำลังจะสุดแล้วเว้ยพวกเราลุยมันเข้าไป
2: มึงตายแน่ไอ้หนูคือมันจะให้เหลือซากเลยเว้ย

0: นี่มันดึกมากแล้วพวกท่านเซิงยังไม่ยอมพาเราออกจากโรงแรมแห่งนี้เลยมันคุมเราแจทีเดียวโอ้ยไอ้ยาทำไมมันปวดตามเนื้อตามตัวอย่างนี้ก็ไม่รู้นั่นไอ้ท่านเซิงมันเปิดประตูเข้ามาแล้วในมือของมันมีเอกสารอยู่มันก็หมายความว่ามันได้เอกสารมาจากคุณทงอย่างนั้นน่ะคุณผาช่วย
1: เป็นยังไงฮะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

เกิดมลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Radio Freshen Up
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์วิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD
2: โอ้
3: ต้องนี่

0: านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: นานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกากเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่การเวลาCrush Flat
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
3: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน 41 เซ็นเฟสชั้น 4 และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
3: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้ง

0: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากืนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปาฏิหาริย์แยกออกเป็น2องค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะครับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพระยากืนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีข้อปฏิบัติสำคัญคือห้าม

0: ใส่รองเท้าและสตรีไม่เข้าใกล้บริเวณองค์พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพคือสถานที่ที่ผสานทั้งศรัทธาประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ
1: ์อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสภาชั้น2อาคารหอประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่โดยมีนายธนงศักดิ์วีระประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดการประชุมสภาเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรพิเศษการบริหารจัดการทรัพย์สินราชพัสดุและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชียงใหม่วาระสำคัญอาทิด้านการศึกษาพิจารณาขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาของอบจ.เชียงใหม่พิจารณาการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการภาษาจีนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้เป็นสถานศึกษาสังกัดอบจ.เชียงใหม่ที่จะจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพิจารณาการรับมอบในการดูแลและรักษาราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม1684ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์พิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม1684ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชียงใหม่ตลอดจนด้านการบริหารงบประมาณมีการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
2: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569ในวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมชมพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาหรือพระพุทธคันธาราชแห่รอบตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาในบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าอินทขินทั้งนี้พระเจ้าฝนแสนหาหรือพระพุทธคันธาราชคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดช่างแต้มใกล้วัดเจดีย์หลวงชาวล้านนาเชื่อว่าพระเจ้าฝนแสนหามีพุทธานุภาพด้านความอุดมสมบูรณ์จึงอาราธนามาประดิษฐานบนรถบุษบกแห่รอบตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ฝนตกตามฤดูกาลบ้านเมืองร่มเย็นและพืชผลอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการนำมาประดิษฐานไว้บริเวณหน้าพระวิหารวัดเจดีย์หลวงตลอดช่วงงานพิธีเข้าอินทขินเพื่อประชาชนที่ไปร่วมงานได้ส่งน้ำและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันค่ะ
3: Your happiness, our happiness, Mass FM

0: านิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่านายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลผู้นำของสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือบุคคลที่มีชีวิตสมบูรณ์ที่สุดอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถทั้งหมดที่ตนมีซึ่งเชอร์ชิลไม่เพียงแต่นำพารัฐบาลของเขาให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเท่านั้นแต่เขายังใช้ชีวิตไปกับงานอดิเรกอย่างเช่นการศึกษาการวาดรูปงานเขียนและการเลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากการทำสนธิสัญญาสงบศึกได้1ปีวินสตันเชอร์ชิลก็ถูกลงคะแนนเสียงให้ออกจากตำแหน่งซึ่งเขาได้ลงจากตำแหน่งด้วยความรู้สึกตกตะลึงต่ำต้อยและล้มเหลววินสตันเชอร์ชิลไม่จำเป็นที่จะต้องบรรลุเป้าหมายต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ตนกลายเป็นบุคคลแห่งความสำเร็จซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีเพียงมาตรฐานเดียวที่จะทำให้เชอร์ชิลกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือถ้าหากเชอร์ชิลไม่ได้มองว่าตนคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จความสำเร็จใดๆก็คงไม่เพียงพอสำหรับเขาค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ได้หรือไม
2: ่สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
5: น้ำมันก็ขึ้นราคา
4: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
5: ต้องคิดแล้ว
4: คิดอีก
6: งั้นมานี่เลย
7: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
6: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
7: แต่ราคาดีเกินคาด
6: ร้อนนี
7: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
6: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
7: มีระบบล้างตัวเอง
6: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
7: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
4: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
5: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
4: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
5: ่เริ่มไม่ถึงพัน
4: เรื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
7: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือ
9: ดอกลิ้นจี
1: ่ผสมมะนาว
9: ผสมขิง
1: ผสมโพรพอลิส
9: ผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิส
9: ฮันนี่เวนิก้า
1: ฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40
9: 10ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
9: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ่ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053

การเสาอินทขีนเสาหลักคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ในอดีตเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวลั้วมีเรื่องเล่าขานว่าในเมืองมักมีผีหลอกหลอนทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากินอดอยากยากจนพระอินทร์จึงได้ประทานความช่วยเหลือโดยบันดาลให้เกิดบ่อเงินบ่อทองและบ่อแก้วขึ้นในเมืองพร้อมมอบหมายให้เศรษฐีลั้ว9ตระกูลแบ่งกันดูแลบ่อทั้ง3บ่อละ3ตระกูลโดยมีข้อแม้ว่าชาวลั้วต้องถือศีลและรักษาคำสัตย์หากอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนาชาวลั้วได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีบ้านเมืองจึงมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ข่าวความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนพบุรีถิ่นฐานของชาวลั้วเรื่องลือไปไกลทำให้เมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่งปันสมบัติชาวเมืองลั้วตกใจจึงขอให้พระฤาษีนำความไปกราบทูลพระอินทร์พระอินทร์จึงส่งกุมพันยักษ์สองตนชื่อว่าพญายักษราชและพญาอมรเทพให้ขุดเสาอินทขีนหรือเสาตะปูพระอินทร์ใส่สาแหลกเหล็กหาบมาฝังไว้กลางเวียงนพบุรีเสาอินทขีนนี้มีฤทธิ์มากดลบันดาลให้ข้าศึกที่ยกทัพมากลายร่างเป็นพ่อค้าพ่อค้าเหล่านั้นต่างตั้งใจมาขอสมบัติจากบ่อทั้งสามชาวลั้วจึงแนะนำให้พ่อค้าถือศีลรักษาคำสัตย์และอย่าละโมบเมื่อขอสิ่งใดก็จะได้ทว่าพ่อค้าบางคนทำตามบางคนไม่ทำตามและบางคนเกิดความละโมบทำให้กุมพันสองตนที่เฝ้าเสาอินทขีนโกรธจึงพากันถอนเสาอินทขีนกลับขึ้นสวรรค์ไปบ่อเงินบ่อทองและบ่อแก้วก็เสื่อมฤทธิ์ลงชาวลั้วผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งมักไปบูชาเสาอินทขีนอยู่เสมอเมื่อทราบว่ายักษ์ทั้งสองได้นำเสาอินทขีนกลับสวรรค์ไปแล้วก็เสียใจมากจึงถือบวชนุ่งขาวห่มขาวบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ใต้ต้นยางเป็นเวลานานถึง3ปีต่อมามีพระเถระรูปหนึ่งทำนายว่าบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติชาวลั้วเกิดความหวาดกลัวจึงขอร้องให้พระเถระช่วยเหลือพระเถระได้แนะนำให้ลั้ว4ฝ่ายคือพระภิกษุฤาษีผีและประชาชนร่วมกันหล่ออ่างขางหรือกระทะขนาดใหญ่แล้วปั้นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าอย่างละหนึ่งคู่พร้อมปั้นรูปคนชายหญิงให้ครบ101ภาษาใส่ลงในกระทะใหญ่แล้วฝังลงในหลุมจากนั้นให้ทำเสาอินทขีนจำลองตั้งไว้เบื้องบนและทำพิธีสักการะบูชาจะช่วยให้บ้านเมืองพ้นภัยพิบัติได้การทำพิธีบวงสรวงนี้จึงกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือประเพณีบูชาเสาอินทขีนไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ต่อมาในยุคที่พระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทรงร่วมมือกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการขับไล่พม่าออกจากล้านนาได้ทรงฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2343พระองค์ได้อัญเชิญเสาอินทขีนมาประดิษฐานไว้ที่วิหารเสาอินทขีนวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพร้อมทรงปลูกต้นไม้หมายเมืองไว้คู่กับเสาหลักเมืองคือต้นยางนานอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างรูปกุมพันธ์และรูปพระฤาษีไว้เป็นสัญลักษณ์คู่กันข้างวิหารเสาอินทขีนอีกด้วยประเพณีการสักการะบูชาเสาอินทขีนจะเริ่มขึ้นในวันแรม13ค่ำเดือน8เหนือและเสร็จสิ้นในวันขึ้น4ค่ำเดือน9เหนือของทุกปีเรียกว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมืองป
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองและฝนตกต้องตามฤดูกาล

0: ช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานีในโครงการศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยการเยี่ยมชมครั้งนี้นำโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดร.ชยาพิมพ์อุสาโหและดร.เมธาวีโชติชัยพงษ์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเป็นคณะครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน91ท่านเพื่อเป้าหมายสำคัญการศึกษาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารการศึกษาของไทยโดยมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้เยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนในอนาคตตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนซึ่งโรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานและร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในวงกว้างต่อไปการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียง

0: ู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ

0: ายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์9บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมา

0: ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu-X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92.

ประโยชน์ของร่มมีมากมายฝนตกก็สามารถกันฝนได้จะได้ไม่เปียกกันนะคะแดดมาก็กันแดดได้จังหวะจะได้ไม่ร้อนเกินไปของต้องมีจริงๆค่ะคุณฟังงานจากรุ่นลาเพลงนี้กับร่มนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของพี่บอยโกเซียพงกับลิฟเฟอร์เลิร์นค่ะเสียงของคุณกัมลาสุโกศลชีวิตของเราคือการเรียนรู้ในทุกวันไม่มีวันไหนเหมือนกันสักวันเลยจะมีทั้งวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองค่ะแต่เราก็อยู่ได้แต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีให้กำลังใจตัวเองกันนะคะแป๊บเดียวกลางสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้เราพบกันเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์13พฤษภาคม2569ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเช้าๆเหมือนเดิมกับอากาศที่ชิลๆแบบสบายๆช่วงนี้ฝนแวะมาทักทายบ่อยได้ข่าวว่าเมื่อคืนในเมืองตกเยอะเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าหางดงเงียบมากเลยทีเดียวฝนตกอาจจะไม่ค่อยทั่วฟ้าเท่าไหร่บางทีก็ตกเยอะบางทีก็ตกน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ยังเป็นวันสำคัญด้วยที่กรุงเทพตอนนี้มีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติกันด้วยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าปีนี้พระโคจะทานอะไรจะมีคำทำนายเสียงไทยยังไงบ้างรอติดตามกันละกันนะคะและวันนี้เช่นกันค่ะวันแรกของการเข้าสู่การใส่ขันดอกเอ็นเกนด้วยนะคะซึ่งวันนี้หลายๆคนคงจะไปร่วมงานกันค่ะวันนี้จะมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาด้วยตั้งแต่13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาจะมีการจัดขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งจะมีการใช้เส้นทางก็คือวัดเจดีหลวงถนนพระปกเกล้านะคะแยกกลางเวียงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะแยกโรงเรียนยุพราถนนราชวิถีแยกบุญอยู่จุดกลับรถสมเพชนะคะถนนช้างม้อยแยกซุ้มประตูจีนถนนช้างม้อยตัดใหม่แยกวัดแสนฟางถนนท่าแพขวงประตูท่าแพถนนราชดำเนินแยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียงถนนพระปกเกล้าแล้วก็สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนั่นเองค่ะก็ฝากให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวรับทราบแล้วก็วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางของขบวนแห่ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นพิธีตั้งแต่13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะอากาศเช้านี้สบายๆค่ะแวะมาดูพยากรณ์อากาศกันนิดนึงข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธที่13 พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.1 องศาและสูงสุดเมื่อวานอยู่ที่ 34.9 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราวันนี้ราชการหยุดโรงเรียนรัฐก็หยุดนะคุณผู้ฟังแต่ก็หลายหน่วยงานวันนี้ก็ยังคงออกจากบ้านตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมนั่นเองค่ะลุยกันต่อกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์ฟังเพลงเบาๆกันบ้างนะคะชื่อเพลงนี้เลยค่ะซิงเกิลแรกกับเบาๆค่ะ

ธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอนะคะเพลงจากสครับเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีซิงคูล่าด้วยกับเบาๆการนาฬิกากับ29นาทีแล้วนะคะฟังกับชั่วโมงของเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในเช้าของวันทำงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันเที่ยววันไหนๆก็ไปกับเราได้เสมอค่ะกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆใครที่ยังไม่เห็นตัวจริงแวะไปได้เลยค่ะตอนนี้จอดรอให้คุณได้เทสต์ไดรฟ์กันด้วยกับ Land Cruiser FJ นะคะให้คุณได้สัมผัสและทดลองขับวันนี้จนถึง31พฤษภาคม2569ก่อนจะเลือกเราสามารถที่จะไปเทสต์ไดรฟ์เพื่อความเหมาะสมแล้วก็เพื่อความเขาเรียกเป็นเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแวะไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาและยังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษด้วยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.99% รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ นะคะทางเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota กันด้วยมาพบกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะส่วนรถเก่าเราดูแลดีเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนยางเพราะฝนมาเรื่องการขับขี่สำคัญเสมอโดยเฉพาะเรื่องของยางนะคะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์หรือส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กมเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายน2569ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนัดหมายล่วงหน้าในการรับบริการได้กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน8นาฬิกาถึง17นาฬิกา Toyota เชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะหนึ่งเพลงเพราะจาก People Yoki Playboy นะคะชื่อเพลงก็คือพรหมลิขิตค่ะ

0: Fresh. Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น

ามคำขอทางหน้าเว็บไซต์บ้างนะคะ www.chiangmai-radio.comฟังออนไลน์ด้วยกันได้ทุกที่เลยค่ะเป็นจากซันตาน่าเพลงนี้กับร็อกส์โรมัสนะคะ Smooth นั่นเองกันนั้นมีเดอะเฟรค่ะ How to Save a Life ค่ะเลยค่ะกับ46นาทีกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์วันพฤชมงคลตอนนี้หลายคนลุ้นกันว่าปีนี้พระโคจะเลือกกินอะไรนะคะล่าสุดค่ะพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพฤชมงคลวันนี้13พฤษภาคมปีนี้พระโคเลือกกิน4อย่างก็คือถั่วพลาหารพักษาหารเจ้าดมสมบูรณ์ดีน้ำและหญ้าค่ะน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่คือคำทำนายของพระโคในปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญของบ้านเรานั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันครึ่งหลังแบบนี้สาเพลงสากลเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะมาถึงงานของจอห์นบอนโจวีกับ It's My Life ค่ะ

ัสค่ะคุณผู้ฟังกันใจอินาและชันพรนะคะเพลงนี้สวัสดีค่ะกันบ้างนะคะใจน่าคิงก่อนในนั้นกับลาลาลาแอลแอลลายและแต่จะเรียกชื่อเพลงกันค่ะแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับ Golden House ค่ะช่วงนี้ฝนฟ้ามาบ่อยๆนะคุณผู้ฟังทั้งลมแรงทำให้เกิดไฟดับในบ้านค่ะไฟดับบ่อยไฟตกประจำไฟกระชากจนเครื่องใช้ไฟฟ้าพังได้อย่าปล่อยให้ไฟฟ้าผิดปกติทำลายของใช้ราคาแพงแบบไม่รู้ตัวสาเหตุหลักๆของไฟตกไฟดับไฟกระชากอาจจะเกิดจากใช้ไฟเกินกำลังระบบไฟมีปัญหาหรือว่าสภาพอากาศที่เป็นฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะทางแก้ที่บ้านควรจะมีคือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าช่วยในการควบคุมไฟให้เสถียรลดความเสี่ยงไฟกระชากแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จริงนะคะป้องกันไว้ก่อนคุ้มกว่าซ่อมทีหลังแน่นอนช็อปกันได้ที่ Golden House ค่ะเรามีให้คุณได้เลือกมากมายหลายแบบหลายขนาดเลยทีเดียวแวะไปช็อปกันได้ค่ะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect นะคะและมาเตรียมบ้านรับฝนกันกับโปรโมชั่นพิเศษเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เลือกได้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนเบาๆ 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TDB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ไปช็อปกันได้ค่ะเชียงใหม่ก็คือที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและที่สาขาลำพูนใกล้ๆด้วยสะดวกที่ไหนไปได้ที่นั่นกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณส่งท้ายก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะไปพร้อมกับงานของ Hatebury เพลงนี้กับ Toxic นะคะเจอกันบ่ายโมงค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผลเสี่ยงทายวันพืชชั่วโมงคล2569พระโคกินถั่วน้ำหญ้าเหล้าพระราชพิธีพืชชั่วโมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569จัดขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและภาคการเกษตรของไทยสำหรับปีนี้นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาโดยมีเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าติดตามผลการเสี่ยงทายตามประเพณีโบราณ

0: ที่สืบทอดมายาวนานผลเสี่ยงทายผ้านุ่งวันพืชชั่วโมงคล2569ผ้านุ่งแต่งกายคือผ้านุ่งซึ่งเป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยผ้านุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือในการเสี่ยงทายพระยาแรกนาได้หยิบผ้านุ่ง6คืบซึ่งตามตำราพยากรณ์หมายถึงปีนี้น้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่คำพยากรณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณให้เกษตรกรวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำสำรองและเลือกช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิธีคือการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าเพื่อใช้พยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองผลเสี่ยงทายปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วผลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์สุดท้ายคือกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองวันพืชชมงคลหรือพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญของไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็ง เต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
7: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: you're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio กับรายการ Freshen Up โดย DJ

มือนต้องการจะวาร์ปตัวเองไปช่วงกลางคืนเลยนะครับไปทั้งหมวดพระจันทร์แล้วก็มาที่น้ำผึ้งพระจันทร์ครับแล้วก็มีโกลเด้นอาวส์ด้วยกับบิลกินนะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะครับเป็นวันสำคัญนะฮะของชาวไทยอีกวันหนึ่งนะครับนั่นคือวันพืชมงคลโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะฮะในช่วงเวลาประมาณ8โมงในช่วงเช้านะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะมีในส่วนของการพยากรณ์นะครับพญาแรกนาเนี่ยหยิบผ้าได้6คืบนะฮะจะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนะฮะนาในที่ลุ่มนั้นจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนเนี่ยจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่นะครับส่วนการเสี่ยงทายพระโคนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้พระปีนี้นะครับพระโคเสี่ยงทายกินถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้านะครับเขาทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอขวดแล้วก็เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือ

จากพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพฤษภาคมปี2569นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันนึงนะฮะจะมีพิธีแห่นะฮะพระเจ้าฝนแสนหานะครับจากวัดช่างแต้มนะฮะขึ้นรถบุษบกสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับเพื่อเตรียมออกแห่ในงานใส่ขันดอกซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะครับใครจะไปใส่ขันดอกนะก็เตรียมกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็ไปเย็นยาวๆเลยนะฮะแต่วันนี้ดูเหมือนฝนฟ้าอาจจะเป็นจ่าฝนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เทลงมาเต็มที่เลยนะฮะช่วงเย็นๆอากาศดีมากครับช่วงเวลาประมาณสัก5โมงเย็น6โมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าใครต้องไปเดินเพื่อสุขภาพเนาะดีงามมากครับบรรยากาศแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้สักอาทิตย์นึงนะฮะอากาศจะได้สบายๆหายใจได้โล่งๆหน่อยฮะ

สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของไฟดับบ่อยๆนะฮะไฟตกเป็นประจำคุณผู้ฟังครับเครื่องไฟเนี่ยกระชากจนเครื่องใช้ไฟฟ้ามันพังอะไรประมาณนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไฟฟ้าผิดปกติทำลายของใช้ราคาแพงนะฮะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านของคุณเนี่ยนะฮะสาเหตุหลักๆของไฟตกไฟดับไฟกระชากเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการใช้ไฟเกินกำลังก็มีฮะหรือว่าระบบไฟมีปัญหารวมไปถึงสภาวะอากาศอย่างเช่นฝนฟ้าคะนองครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีทางแก้ก็คือการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรครับคุณผู้ฟังกับเครื่องปรับแรงดันนะครับช่วยควบคุมไฟฟ้าให้เสถียรลดความเสี่ยงจากไฟกระชากแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองครับวันนี้เข้าไปช็อปกันได้เลยนะฮะที่ Global House คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าขนาด 3,000 นะฮะ 3,000 โวลต์นะครับหรือจะเป็น 5,000 หรือจะเป็น 20K ก็แล้วแต่นะครับในราคาที่คุณสามารถที่จะจับต้องได้เลยทีเดียวนะฮะแวะไปกันได้หรือทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมและถ้าคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% และผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House ฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีไว้อยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนั

0: เราช่วยได
1: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

นึงรักเดินมาถึงทางตันนะครับก็ต้องนั่งคุยกันแล้วครับว่าเราจะเดินหน้ากันต่อหรือว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตฮะและสุดท้ายเมื่อเลือกว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตก็ต้องอวยพรให้กันนะฮะว่าขอให้เราทั้งคู่นั้นโชคดีนะครับนี่คือหนึ่งเพลงเพราะจากหยุดนะฮะบางคนได้หยุดนะครับวันนี้ก็อาจจะมีแอคทิวิตี้นะครับไปทำกันอย่างเช่นวันนี้อาจจะไป

ไปปีนเขาไปเดินเทรลอะแล้วแต่นะฮะหรือว่าไปออกกำลังกายนะครับใดๆก็แล้วแต่ร่างกายที่คุณที่จะพร้อมลุยเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งนะฮะร่างกายกลับไม่รักดีนะฮะเกิดอาการปวดอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นนะฮะจะขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับวันนี้เรามีตัวช่วยที่ช่วยคุณได้อย่างตรงจุดอย่าง Planin 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษก็คือใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งแค่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตรวมไปถึงทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานนะฮะหรือขยับร่างกายผิดจังหวะ Planin 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่ง Planin 2X Gel ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: สดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: It's Butterbeer again.

ารักทั้งน้องเนยแล้วก็น่ารักทั้งเพลงที่น้องเนยร้องด้วยนะครับน่ารักไหมไม่รู้มัจจุแบนะครับผู้ฟังตอนนี้น้องเนยมีพี่สาวแล้วนะฮะไปตัวแล้วนะครับสำหรับเบียงก้าครับพี่เบียงก้านะฮะหมีขาวสุดชิคครับก็จะเป็นหมีขาวทรงเสน่ห์นี่ผู้หลงใหลในศิลปะแล้วก็แฟชั่นที่เรียกว่านาทีนี้นี่ใครก็ต้านความน่ารักของเธอไม่อยู่นะฮะหลังจากการรอคอยมานานครับในที่สุดอาณาจักรบัตเทอร์แบร์ยูนิเวิร์สนะฮะก็ได้ต้อนรับการกลับมาของพี่สาวคนโตอย่างเป็นทางการนะฮะพี่เบียงก้านั่นเองครับแฟชั่นดีไซน์นะฮะนี่คือดีกรีที่พกมาครับเป็นสาวผู้ที่มีความฝันเธอคือหมีขาวสายอาร์ตที่มีบุคลิกเรียบร้อยนะฮะอ่อนโยนสง่างามแตกต่างจากความซุกซนนะฮะสดใสของน้องเนยอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าความต่างนี้นะฮะทั้งสองคนเนี่ยนะฮะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้จักรวาลหมีเนยในสมบูรณ์แบบน่ายิ่งคือน่ารักมากเลยดีเลยนะฮะน้องหมีขาวนะฮะน้องพี่เบียงก้าครับน้องเนยมีพี่สาวแล้วนั่นเอง

น่ารักน้อยลงหน่อยครับจะเปอร์เซสนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนะครับซึ่งทั้ง2ภาวะนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยสิ่งสำคัญของหลายโรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายนานับประการเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตครับดังนั้นในหลายคนพยายามที่จะลดน้ำหนักนะฮะทั้งปรับปรุงเรื่องของการกินนะครับหรือว่าการออกกำลังกายนะฮะและกระทำอื่นๆอีกมากมายนะฮะคุณผู้ฟังที่จะทำให้น้ำหนักตัวเองลดแต่บางทีมันมีภาวะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะฮะทำให้การลดน้ำหนักนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการนะครับวันนี้โรงพยาบาลลานาเราเล็งเห็นในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพนะฮะแล้วก็การดูแลเรื่องของโรคอ้วนนะครับวันนี้เราจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากกับการยกระดับรักษาโรคอ้วนแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินโดยเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องซึ่งจะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องรวมไปถึงนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการรวมไปถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะร่วมกันดูแลผู้ป่วยนะครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อน้ำหนักลดโรคต่างๆที่ร่วมมาก็ลดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องนะฮะจะมี3เกณฑ์ด้วยกันก็คือเกณฑ์ที่1ก็คือผู้ที่มีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ครับตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปแล้วก็แบบที่2ก็คือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย BMI ตั้งแต่ 32.5 ร่วมกับโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนนะครับและเกณฑ์ที่3ก็คือผู้ที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินหรือยาฉีดแล้วยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับอย่างไรคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่โรงพยาบาลลานาหรือดูรายละเอียดได้ที่ lanahospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ

0: Don't go anywhere.
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะไปเริ่มต้นที่ซาร่าซาโรร่ากับเอาใจลงไปเล่นนะฮะตามมาที่พร็อกซี่กับที่ไม่รักปิดท้ายพลเชษกับคุณพี่ที่รักนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาหลังเบรกข่าวครับ

0: ดูการเพาะปลูกวันพุธที่13พฤษภาคม2569เป็นวันพืชมงคลมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่สืบทอดมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามปฏิทินหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารและบำรุงขวัญให้เกษตรกรเตือนว่าถึงเวลาเริ่มต้นการเพาะปลูกตามฤดูกาลแล้วปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 7,000 ได้แก่ขาวดอกมะลิ105กข6กข79กข85กข99กข109กข26รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าร่วมพระราชพิธีและนำไปบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลค่ะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
10: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ว

0: ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ลดากับคุณพี่ที่รักนะเป็นเพลงประกอบละครนะครับคุณพี่เจ้าขาดิฉันไปถามไม่ใช่หงนั่นเองนะฮะเพลงเพราะน่ารักน่ารักมากสไตล์แบบไทยๆมีการเอาดนตรีไทยมาผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะยังคงร้อนต่อเนื่องแม้ว่าจะมีฝนตกก็ตามทีครับแน่นอนช่วงบ่ายๆหลายๆคนก็จะต้องพกนี่เลยฮะกระป๋องน้ำนะฮะหรือแก้วเก็บความเย็นอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ฮิตมากเลยทีเดียวเพราะมันเก็บความเย็นได้ยาวนานมากนะฮะใส่น้ำแข็งแต่8โมงเช้า4โมงเย็นยังอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของกระบอกน้ำเนี่ยนะฮะล่าสุดที่อเมริกาครับมีการประกาศเรียกคืนกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิยี่ห้อดังชื่อว่าเทอร์มอสนะฮะมีปริมาณกว่า8ล้านชิ้นที่ถูกจำหน่ายออกไปนะครับหลังจากที่ผู้ใช้งานเนี่ยถูกฝากระบอกระเบิดใส่หน้านะฮะทำคนเจ็บมากกว่า27รายนะครับซึ่งมี3คนในเคสเนี่ยนะฮะเจ็บหนักถึงขั้นตาบอดตลอดชีวิตนะครับจากข้อมูลของคณะกรรมการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ากระบอกน้ำเนี่ยถูกเรียกคืนมีจำนวนทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะฮะจะมีรุ่น16ออนสแตนเลสคิงฟู้ดนะฮะรุ่น SK 3000นะครับรุ่น40ออนสปอตแมนฟู้ดแอนด์เบเวอเรจบอทเทิลนะฮะรุ่น SK 3010แล้วก็รุ่นสุดท้ายคือ24ออนสแตนเลสคิงฟู้ดนะครับ SK 3020นะฮะทั้งหมดจะเป็นรุ่นที่ถูกผลิตในจีนแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกมากกว่า8ล้านชิ้นนะครับส่วนสาเหตุของการระเบิดนี่นะฮะมาจากการออกแบบฝาปิดนะครับที่ไม่มีวาล์วระบายแรงดันครับแน่นอนครับพอไม่มีที่ระบายแรงดันเวลาคนเอาเครื่องดื่มที่มีแรงดันนะฮะอย่างเช่นน้ำอัดลมเลยอย่างเงี้ยหรือกระทั่งอาหารนะครับที่มันสามารถบูดได้นะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้แล้วพอลืมนะฮะเวลาเราไปเปิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแก๊สครับอาการเน่าเสียของอาหารเหล่านี้นะฮะทำให้เกิดแก๊สครับเมื่อกระบอกน้ำเนี่ยไม่มีรูระบายหรือว่าช่องระบายแก๊สพวกนี้ไม่สามารถถูกระบายออกมานะครับมันจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเต็มไปด้วยแรงดันมหาศาลที่อยู่ข้างในครับพอถึงจุดๆนึงที่วัสดุทนรับแรงดันไม่ไหวก็จะเกิดระเบิดออกมานะฮะเป็นการผลักให้ฝานั้นเปิดและพุ่งเข้ากระแทกหน้าคนใช้อย่างจังเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังวิธีป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือคุณผู้ฟังจะต้องเลือกกระบอกน้ำนะครับที่มีฝานะฮะที่มันมีวาล์วในการระบายแรงดันด้วยนะครับรวมไปถึงถ้ากระบอกที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะไม่มีวาล์วระบายแรงดันให้หลีกเลี่ยงการใส่ประเภทอย่างที่บอกครับคือเครื่องดื่มที่มีการบรรจุด้วยก๊าซทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเช่นน้ำอัดลมนะครับหรือแม้กระทั่งของกินที่ทานแล้วลืมนะฮะที่มันทำให้เกิดการเน่าเสียแล้วก็เกิดก๊าซได้เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะและที่สำคัญคืออย่าปล่อยเครื่องดื่มทิ้งไว้จนเกิดการลองสำรวจด้วยฮะว่ากระบอกน้ำที่คุณใช้อยู่นะครับเป็นในรูปแบบไหนเอาให้ชัวร์แล้วก็มั่นใจก็คือว่าอย่าปล่อยน้ำหรืออย่าปล่อยของที่อยู่ในนั้นอยู่จนภาวะความเน่าเสียมันเกิดขึ้นกันละกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ปลอดภัยนะครับ

น้องพิมพ์พิมประภาเนี่ยฮะอากาศมันร้อนนั่นเองฮะอากาศร้อนแบบนี้นะครับไปดูโปรโมชั่นร้อนๆกันดีกว่าที่ Toyota เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรามีข้อเสนอพิเศษนะฮะ2ทางเลือกด้วยกันกับ Hilux Travel E นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% เช่นกันแต่เรามาพร้อมกับ EV Wall Charger รุ่น7กิโลวัตต์ครับและขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus แล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปี

ือ160,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมกับโปรโมชั่นนี้พบกันได้เลยกับ Hilux Travel E ครับที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6โชว์รูมสำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองนะครับสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนนะครับผู้ฟังเราเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053-202-009นั่นเองครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนั่นเองครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

านะฮะถ้าไม่ได้คิดอะไรก็อย่าทำอะไรให้มันเกินเลยกับความเป็นเพื่อนกันละกันนะครับโอปราโมนะฮะแล้วก็มายอราบครับกับมองหน้าไม่ติดฮะและนนทนนนะครับกับโต๊ะริมนะฮะนี่คือ2เพลงที่เลือกมาให้ฟังในช่วงท้ายๆแล้วนะครับขอบคุณกับ BYD North Star นะฮะวันนี้ไปพบกับการยกระดับการเดินทางให้พิเศษกว่าเดิมกับ BYD Seal 6 Sedan Design ล้ำที่ประสานความทั้งสปอร์ตนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการขับขี่ในเมืองและทุกเส้นทางสำคัญนะครับให้ BYD Seal 6เนี่ยนะครับพาคุณเดินทางไปด้วยกันครับและวันนี้คุณจะได้พบกับ2รุ่นนะฮะทั้งรุ่นไดนามิกราคาที่ 899,900 บาทและรุ่นพรีเมียมในราคา 949,900 บาทครับเรามีรถพร้อมส่งมอบนะฮะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ BYD North Star ทุกสาขาครับเพราะรถที่ใช่คุณ

เติมเต็มทุกวันของคุณนะฮะอย่าลืมครับโปรโมชั่นนี้เราให้คุณจนถึง31พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-492-555นะครับแวะมากันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและก็สาขาขวงสิงห์นะครับที่BYD North Star เชียงใหม่

ไม่คิดจะรักกันก็อย่าทำให้มีความหวังอย่าทำให้ฉันต้องคิดมากไปกว่านี้นะฮะได้โปรจากแพรวคณิกุลครับและเจฟสเตอร์ซ่อนไม่หานะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับดงคงจะต้องส่งคุณผู้ฟังไปกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound นะครับวันนี้13พฤษภาคมวันพุธกลางสัปดาห์พอดีเลยครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายฮะปรนัยวัฒนกฤตและซิริสเบคอนนะครับทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้ไปเลยนะฮะและพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1 61/2569มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม69ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม69ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่โทร02-399-012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่

0: ครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออื
3: มไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือก3 1965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ทุกช่วงชีวิตจะพลิกได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.92
13: Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
1: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษ

0: แอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่พนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะที่ 92.0 MHz อยู่กับคุณพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายแล้วก็เบรกมื้อเที่ยงของคุณค่ะทานมื้อเที่ยงให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกับการได้หยุด1ชั่วโมงถึงแม้ช่วงนี้จังอยู่ในช่วงบรรยากาศของอากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ร้อนจัดด้วยนะคะฝนมาบ้างนะคะเป็นบางวันแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักนะคะนอกจากรู้สึกว่าฝนตกก็ชุ่มฉ่ำเป็นครั้งๆไปนะคะวันนี้ได้ฟังมาดอน่ากับDon't Cry For Me Argentina ค่ะแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไป Phil Collins นะคะกับ You'll Be My Heart นะคะ You'll Be In My Heart ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังมากๆนะคะเพลงยุค 80s ของ Phil Collins ประกอบภาพยนตร์ของ Walt Disney นั่นเองนะคะเลือกมาให้คุณๆได้ฟังกันเพลินๆกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะที่ร้อนกว่าอากาศนั่นก็คือสถานการณ์การเมืองในอังกฤษค่ะกำลังร้อนแรงขึ้นหลังเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานให้สัมภาษณ์ BBC จนสร้างแรงสั่นสะเทือนในเวสต์มินสเตอร์และทำให้สมาชิกหลายคนเริ่มตั้งคำถามต่ออนาคตของสตาร์เมอร์ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง6,990 บาท

0: ฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก
3: ็เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: 12 Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กู2 Good Memory วันนี้เป็นเพลงในยุค 80s เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ Dolly Parton เขียนไว้นานแล้วเธอเป็นคนเขียนเพลงมือฉมังคนหนึ่งเขียนไว้เธอบอกว่าร่วม 3,000 กว่าเพลงเขียนแล้วก็ใส่บ็อกซ์ไว้นะคะวันดีคืนดีก็หยิบแต่ละเพลงออกมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอยู่วันหนึ่งเธอก็หยิบเพลงนี้ออกมา Islands in the Stream แล้วก็นึกว่าเอ๊ะจะร้องแบบไหนอย่างไรจะร้องคนเดียวหรือจะให้ศิลปินคนอื่นร้องสุดท้ายเธอก็มานึกถึง Kenny Rogers ขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่าเป็นเพื่อนคันทรีด้วยกันชวนมาร้องด้วยกันดีกว่าแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตของทั้งสองคนไปเลยนะคะเพลงที่ดอลลี่พาร์ตันเป็นคนเขียนไว้นะคะซึ่งจริงๆเธอก็ยกให้คนอื่นไปหลายเพลงแล้วที่เขียนแล้วก็โด่งดังคนอื่นนำไปร้องมากมายทีเดียวนะคะฟังเพลง Islands in the Stream ดอลลี่พาร์ตันและเคนนี่โรเจอร์สนะคะเป็นผู้ร้องด้วยกันค่ะเพลงนี้ถ้าใครเป็นแฟนของนักฟุตบอลชื่อดังแล้วก็กับศรีภรรยาของเขานะคะก็ชอบร้องเพลงนี้ด้วยกันเวลาอยู่ในครัวแล้วก็เต้นเข้าจังหวะกันด้วยนะคะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอของใครนะคะแล้วก็ดูที่ไรก็จะเห็นสองคนนี้อาละหยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องแล้วก็เต้นด้วยกันนะคะน่ารักดีค่ะตอนนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ชมนักร้องจากอังกฤษรูปหล่อที่สุดนะคะใครเอ่ยนึกได้วันหลังจะมีรางวัลมอบให้นะคะฟัง Islands in the Stream Dolly Parton และ Kenny Rogers กูสองกูดเมมโมรีค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟ BTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก AppleSamsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
4: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาท และทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้คุณจะได้ฟังในหัวข้อเรื่องไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดหรือถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเสมือนเป็นศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปคิดว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
0: สามเพลงเพราะในวันนี้นะคะก็เป็นเพลงยุค 70s ที่ไม่ได้ฟังกันนานหลายเพลงเริ่มต้นที่ CCR กับเพลง Traveling Band นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Cheap Trick อัลบั้มจากการแสดงสดที่ได้รับการยกย่องว่าบันทึกดีที่สุดด้วยนะคะก็คือเพลง I Want You To Want Meเพลงที่3เป็นเพลงของคาร์ลอส เซนเซน่ากับเดฟ แมทธิวส์เพลง Love of My Life นะคะ3เพลงเพราะทั้ง3เพลงเลยนะคะเลือกมาฝากคุณๆสำหรับวันนี้ค่ะ

เวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้คงจะต้องมาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยค่ะมีโควตดีๆปิดท้ายรายการค่ะความสุขไม่ใช่สิ่งที่อยู่มีอยู่ในมือแต่เป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ในใจมีความสุขในการทำงานด้วยนะคะสำหรับบ่ายวันนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันเหมือนเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลนักวิจัยไทยพัฒนาสำเร็จเป็นครั้งแรกในอาเซียนกองทุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชว์ความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยโดยเป็นครั้งแรกของอาเซียนที่ทำสำเร็จทางกองทุนระบุว่าวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการทดสอบทางคลินิกเฟส1ของวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อโครงการ Impact Trial ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลก Clinic Cancer Research ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของนวัตกรรมฝีมือคนไทยวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลคือการรักษารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยรายต่อรายโดยการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมจากก้อนมะเร็งของผู้ป่วยเองเพื่อสร้างวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำนวัตกรรมไทยทำเอง 100% กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมการออกแบบวัคซีนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงไปจนถึงการผลิตและฉีดให้ผู้ป่วยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชาวไทยทั้งหมดผลการศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อมีความปลอดภัยสูงและที่สำคัญคือผู้ป่วยทุกรายมีการสร้างภูมิคุ้มกันทีเซลที่ตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง1สัปดาห์ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมวิจัยแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงทางยาทีมวิจัยระบุเราขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องชาวไทยที่ร่วมบริจาคผ่านกองทุนซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ป่วยไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในราคาที่เอื้อมถึงได้ในอนาคตความสำเร็จของ Impact Trial ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการรักษามะเร็งในประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยสู่ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่น

0: เจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
0: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแพทย์หญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening 90

าแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนสุดๆเลยทีเดียวตอนเช้ายังพอมีแดดแต่ว่าตอนเวลานี้ก็คือครึ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้ค่ะดูแลคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเหมือนเดิมตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกากับพุธกลางสัปดาห์13พฤษภาคม2569นั่นเองนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วยเพลงสากลค่ะเงินจากยังไคกับบลูและรวมไปถึงงานของนายเอลจันสันด้วยกับ Always Remember Us This Way นะคะแล้ววันนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษของเรานะคะบ่ายนี้ใครที่ไปร่วมงานได้ข่าวว่าตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานี้คนก็แน่นเต็มวัดเจดีย์หลวงไปหมดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเปิดให้ใส่แคนดอลกันตั้งแต่วันนี้วันแรกกันเลยทีเดียวค่ะบ่ายนี้13นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะมีการจัดขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นขบวนกันที่วัดเจดีย์หลวงนะคะผ่านถนนพระปกเกล้าไปทางแยกกลางเวียงค่ะผ่านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แยกโรงเรียนยุพราชถนนราชวิถีแยกบุญอยู่จุดกลับรถสมเพชรและถนนช้างม้อยแยกสุมประตูจีนถนนช้างม้อยตัดใหม่แยกวัดแสดฝางถนนท่าแพขวงประตูท่าแพถนนราชดำเนินแยกวัดพันโอนแล้วก็แยกกลางเวียงถนนพระปกเกล้าและสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนั่นเองค่ะขบวนจะค่อยๆไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ครึ้มมากๆเลยทีเดียวใครที่จะไปร่วมในการที่จะชมชื่นชมขบวนแห่ก็สามารถที่จะจอดรอแล้วก็สามารถที่จะยืนดูได้นั่นเองค่ะทางนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เทศกิจเนี่ยมาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางขบวนแห่ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จพิธีนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากสำหรับใครที่จะไปใส่ขันดอกกันเชื่อว่าตอนกลางวันไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนกลางคืนนี่คนน่าจะเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไปช่วงเย็นช่วงกลางคืนจอดรถกันให้ดีด้วยกันละกันซึ่งในงานนี้เขามีจุดรับฝากรถงานใส่ขันดอกวัดเจดีย์หลวงซึ่งจะมีค่าบริการผู้ที่สมพลก็จะเปิดที่จอดให้ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปค่าจอด20บาทค่ะโรงแรมอโนดาจอดได้เรื่อยๆ40บาทวัดพันเตาจอดได้เรื่อยๆจอดฟรีตรงนี้นะวัดช่างแต้มก็จอดได้เรื่อยๆจอดฟรีด้วยจอดในโรงเรียนผู้ที่สมพล3ชั่วโมง50บาทโรงแรมอโนดา40บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปร่วมงานขันดอกถ้าเกิดไม่อยากจะเอารถไปเองนะก็สามารถใช้บริการเรียกไรเดอร์ไปส่งได้ก็สะดวกดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องวนหาที่จอดนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเราฟังเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะคะมาถึงงานของ Bruno Mars เพลงนี้บ้างกับ Lift the Door Open ค่ะ

สต์ค่ะไปที่ค่ะคุณฟังนะคะก่อนนั้นมีแซมสมิธด้วยกับ How Do You Sleep ค่ะและ Bruno Mars กับ Leave the Door Open นะคะบ่ายโมงกับ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอมาพร้อมกับสิ่งดีๆเช่นเคยค่ะและรถคันใหม่คันโปรดที่พร้อมพาคุณเดินทางไปไหนสบายๆเขาบอกว่าบรรยากาศการเดินทางในช่วงของหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างหลายๆที่ใกล้ๆอย่างน่านเอ่ยลำปางเอ่ยเชียงรายไม่ต้องไปไกลรอบๆเชียงใหม่แล้วก็ฟินได้เหมือนกันนะคะแล้วบรรยากาศนั้นนะคะเช็ครถให้มั่นใจก่อนเดินทางจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าฝนตกมาพร้อมกับถนนลื่นแล้วก็บางเส้นทางก็มีการก่อสร้างกันด้วยเรื่องการยึดเกาะถนนนี้สำคัญยางอาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนยางก่อนใช้งานกันดีกว่าอุ่นใจและสบายใจกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ของเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะฟีลดีๆทุกระยะค่ะโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้กับToyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดล

สาขาสยามเฮเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอนะคะมาถึงงานของอลิเชียคีสเพลงนี้บ้างกับ No One ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

จากไมลี่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Flowers นะคะก่อนหน้านั้นมี Little Mix ด้วย Featuring กับ Nicki Minaj กับ Woman Like Me ค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ43นาทีแล้วนะคะหลายคนถามว่าขบวนแห่ในส่วนของขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาถึงไหนกำลังจะออกจากวัดเจดีย์หลวงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็สามารถไปดูไลฟ์สดกันได้หลายๆเพจข่าวในบ้านเราก็จะมีการไลฟ์สดกันด้วยสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการที่จะไปดูไปร่วมงานนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบรรยากาศในการเดินขบวนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ร้อนเลยค่ะเพราะว่าครึ้มมากๆเหมือนจะฝนจะตกหรือว่าไม่ตกก็ไม่แน่ใจหรือว่าแค่ครึ้มเฉยๆบ้านเราก็เป็นแบบนี้ถ้าลองทักไปนิดเดียวฝนอาจจะหายไปแดดอาจจะมาแทนที่ก็ได้นะคะฟังเพลงด้วยกันกับบ่ายนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยให้คุณได้ใส่ใจและดูแลสุขภาพกันนะคะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะวันนี้ชวนคุณมาดูแลสุขภาพกันนะคะการเจ็บป่วยที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นโน่นเป็นนี่ค่อนข้างบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราอ่อนแอโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของอากาศแบบนี้ค่ะการดูแลสุขภาพเป็นประจำนี้สำคัญมากๆในช่วงนี้เปิดเทอมด้วยนะเปิดเทอมนี้อย่าลืมพาน้องๆมาเช็คสุขภาพก่อนเปิดเทอมกันค่ะเพราะสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างมั่นใจเตรียมความพร้อมทางร่างกายภูมิคุ้มกันและพัฒนาการให้กับลูกน้อยให้พร้อมสนุกกับทุกกิจกรรมในโรงเรียนได้มีการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะเสริมความมั่นใจก่อนกลับไปเรียนลดโอกาสในการเจ็บป่วยระหว่างเรียนพร้อมเรียนพร้อมเล่นได้เต็มที่สุขภาพดีเริ่มต้นได้ก่อนเปิดเทอมนะคะใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของวัคซีนก็สำคัญนะคะมีหลายวัคซีนที่ควรจะเด็กๆควรจะได้รับค่ะอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยุงกำลังจะมาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบและวัคซีนป้องกันไทฟอยด์ไข้รักสัตว์น้อยนั่นเองค่ะมาเสริมสร้างความภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยลดความเสี่ยงจากโรคที่ป้องกันได้เสริมสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมเรียนรู้อย่างมั่นใจใครๆก็ใกล้หมอนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอตัสหางดง0532000002และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะเจสซี่เจลาและบีเอลบีเพลงนี้กับ Price Tag ค่ะ

เพลงกับเพลงนี้เปิดบ่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังกันจากศิลปินก็คือ The Black Eyed Peas นะคะได้ Justin Timberlake featuring ด้วยกับ Where Is The Love รวมไปถึง Rihanna ก่อนหน้านั้นกับ Amara ช่วงนี้ไปไหนอย่าลืมพกร่มด้วยสำคัญมากๆเพราะว่าฝนตกแน่นอนหลายๆในวัน2วันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตามพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Havana Blue และ Pitbull กับ V Dan Renai นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ Morocco to Australia to the world.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังยันไทยช่วยไทยพลัสยึดไทม์ไลน์เดิมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครม.ในสัปดาห์หน้าอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ซึ่งเป็นการทบทวนแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการดำเนินโครงการสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นการปรับโฉมการช่วยเหลือประชาชนโดยการรวมโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ากับระบบสวัสดิการแห่งรัฐโดยโครงการนี้จะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างตรงจุดเบื้องต้นมีกำหนดการลงทะเบียนในวันที่25และเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่1ของมิถุนายนนี้คาดว่าจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบ2บวก2เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่วนกำหนดให้โครงการคนละครึ่งพลัสมีผู้ได้รับสิทธิ์30ล้านคนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่เช่นเดียวกันซึ่งต้องรอสรุปรายละเอียดอีกครั้งส่วนสาเหตุที่การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะยังไม่เข้าครม.วันนี้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากหน่วยงานทั้งนี้ในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ดังกล่าวเป็นปรับแผนการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นการรองรับแผนการกู้เงินภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินส่วนหนึ่งและยังรวมถึงการขอกู้เงินของหน่วยงานอื่นๆเช่นการไฟฟ้าด้วยอย่างไรก็ตามไม่ได้กระทบต่อกรอบเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ต่อ GDP โดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะขยับเพิ่มขึ้นร้อยละ2ส่งผลให้หนี้สาธารณะสิ้นปีงบประมาณ2569อยู่ที่ร้อยละ68เท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่ม15บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ

0: คืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายและอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening Channel B

งจากเพลงเศร้าเพลงนี้กับ Every Time นะคะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมี Music Move Artist กับคนโปรดนั่นเองค่ะเป็น2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงยามบ่ายชั่วโมงที่2ของเรานะคะบ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอากาศก็ครึ้มๆยังครึ้มอยู่นะบางที่อาจจะมีแดดมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ในขบวนของการเคลื่อนขบวนระหว่างการเดินทางไปนะของพระเจ้าฝนแสนหาที่มีการแห่กันในวันนี้โชคดีที่ไม่มีแดดนะไม่งั้นร้อนแน่ร้อนแย่เลยทีเดียวนี่ก็นั่งดูไลฟ์สดไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆระหว่างเส้นทางก็แวะไปไหว้สักการะกันได้นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะFor Eve เพลงนี้บ้างคุณถามมากับวัดปลา Taste Me นะคะ

เธอไม่ได้เพราะฉะนั้นลงใจให้เธอแล้วนะคะเสียงมีเสน่ห์ของโบกี้ไลออนเพลงนี้กับลงใจค่ะและปามี่กับดวงใจลงท้ายด้วยใจเหมือนกันเลยแล้วก็งานของ Four Eve กับวัดประหลาดนะคะตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ29นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฝากสำหรับหลายๆท่านที่จะต้องเดินทางหรือว่าเรื่องราวของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยเพราะล่าสุดประกาศแล้วนะคะราชกิจจานุเบกษาแจ้งควบคุม8พื้นที่ห้ามขายหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ทุกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะครอบคลุมหลายสถานที่เช่นบริเวณท่าเรือรถโดยสารสาธารณะหรือสถานที่ราชการต่างๆซึ่งมีผลบังคับใช้ในหลายๆสถานที่ทั่วประเทศไทยรู้แบบนี้แล้วก็ต้องดื่มที่ไหนระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟัง8พื้นที่ควบคุมมีที่ไหนบ้าง1ก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์บนรถหรือในรถที่อยู่บนทางนะคะ2ก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณของรัฐยกเว้นบริเวณที่มีการจัดให้เป็นสโมสร3ก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ในบริเวณเรือโดยสารสาธารณะ 4. ห้ามขายแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่ง 5. ห้ามขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการของโรงงาน 6. ห้ามขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ 7. ห้ามขายแอลกอฮอล์ในบริเวณส่วนสาธารณะของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไปและ8ก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟหรือว่าในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟนั่นเองค่ะข้อมูลดีๆจากไทยรัฐแบบนี้ฝากด้วยกันละกันเพราะจริงๆแล้วสถานที่ต่างๆแล้วเนี้ยก็ไม่ควรจะมีเหมือนกันในการขายแอลกอฮอล์ทานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านสะดวกกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของเดอะชนิดราเพลงนี้บ้างกับใจสมใจไม่ได้ฟังนานเลยนะเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
4: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ใช้ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
5: Chiang Mai Radio.

าจจะมีความทรงจำแล้วก็มีภาพที่สวยงามที่สุดอยู่ในเมมโมรีของเราเสมอนะคะภาพที่สวยที่สุดค่ะงานจากอิงวรันธรอาจจะสวยเฉพาะเรากับเราและคนอื่นไม่สวยนี่ก็ไม่ว่ากันอยู่ที่เรานะคะภาพที่สวยที่สุดค่ะก่อนหน้านั้นลุลากับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจแม้จะจากกันหายไปแต่ทุกอย่างก็อยู่ในหัวใจเสมออยู่ในความทรงจำที่สีสวยงามนะคะบ่าย2กับบีประมาณ43นาทีค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ BYD Northstar เชียงใหม่ด้วยยกระดับทุกการเดินทางให้พิเศษกว่าเดิมกับ BYD Seal 6นะซึ่งเป็นซีดานดีไซน์ที่ล้ำมากๆผสานทั้งความสปอร์ตความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวเลยค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการขับขี่ในเมืองและทุกเส้นทางที่สำคัญของคุณได้กับ BYD Seal 6นะคะมาพร้อมกับรุ่นของ Dynamic ค่ะ 899,900 บาทและ Premium 949,900 บาทมีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้ขับขี่สบายใจกับ BYD Northstar ทุกสาขาเพราะรถที่ใช้ควรเติมเต็มทุกวันของคุณได้นะคะกับ5สาขาเราที่สแตนบายให้บริการค่ะสำนักงานที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีช่องสันทรายสาขาฟางชุตนาสันทรายและสาขาใหม่สาขาขวงสิงที่แยกขวงสิงนั่นเองนะคะนัดหมายในการเทสไดร์และสอบถามเพิ่มเติม053-492-555ค่ะ053-492-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ BYD Northstar เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเมื่อดวงใจมีรักนะคะเอฟิโรและเจนเย่ค่ะ

ยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งคิดถึงเธอนะคะชื่อเพลงก็คือยิ่งชิดยิ่งคิดนะคะเสียงของเอมี่และบอนนี่นะคะก่อนในนั้นมีเจนจิราเฉียงนอกกับอุษาสางและงานจากเอฟิโรและเจนเย่กับมืดดวงใจมีรักนะคะ14นาฬิกากับอีกประมาณ56นาทีแป๊บเดียวจะบ่าย3กันแล้วด้วยคุณผู้ฟังผ่านไปวันนี้ไวเลยทีเดียวนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้คนก็จะไปกองรวมกันอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยยังไม่ต้องรีบนะคะวันนี้วันแรกของการใส่ขันดอกก็ยังสามารถทยอยไปใส่กันได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนู่นเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คนเชียงใหม่น่าจะเคยไปใส่ขันดอกแน่นอนแล้วก็คนต่างจังหวัดเขาก็จะมาแอบงานนี้มาเที่ยวงานนี้เช่นเคยนะเพราะว่านอกเหนือจากการใส่ขันดอกแล้วบางคนบอกว่าตะไปหาของกินร้านอาหารเยอะมากไปตั้งบูธกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เพลินกันไปใส่ขันดอกยืนรอนานๆก็หาของกินเติมพลังแล้วก็กลับมาเข้าบ้านพักผ่อนกันต่อก็ลุ้นว่าฝนจะมาไหมเพราะว่าแถวโซนนี้เริ่มมีลมมาเบาๆแล้วนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าไป3นะคะ My Daisy จากริสานาริสาค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ให้พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: จอีภูวิสิทธ์นะคะคุณฟังนิดหน่อยคิดถึงนิดหน่อยรักนิดหน่อย
1: เธอต้องรีบ
0: กลับมานะคะเพลงจังหวะน่ารักฟังสบายก่อนนั้นมีเพอร์พีซด้วยกับตกกระจายทำได้ลงอุ๊ฟนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ16นาทีจะบอกว่าครึ้มมากกว่าเมื่อกี้ได้สัมไปเหมือนจะมีแดดมาแต่ตอนนี้ก็ครึ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้หลายคนที่ติดตามชมการไลฟ์สดในส่วนของขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาในประเพณีใส่ขันดอกบูชาสาวอินทขินสาวหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เคลื่อนขบวนตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนนี้ขบวนมาถึงวัดแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพิธีที่น่าสนใจมากๆระหว่างทางของการเคลื่อนขบวนคนก็เข้าไปชื่นชมไปดูกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหลังจากนี้ค่ะวันนี้เป็นต้นไปคงจะเริ่มต้นในการใส่ขันดอกมาย้ำเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการจอดรถเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะไปจอดแถวๆโซนของหน้าวัดเนี่ยหาที่จอดได้ยากมากๆใครที่มีที่จอดรถแถวๆใกล้ๆก็คงจะสะดวกสบายไปหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์น่าจะโอเคที่สุดเลยทีเดียวส่วนถ้าเกิดเอารถยนต์ไปเขาก็มีโซนที่สามารถจอดรถได้เพียงแต่ว่าจะมีค่าบริการเล็กน้อยนะคะในการที่จะจอดก็คือโรงเรียนผู้ที่โสพลเนี่ยเปิดที่จอดตั้งแต่ 5:30 นเป็นต้นไปค่าจอด20บาทนะคะโรงแรมอโนดาจอดได้เรื่อยๆ40บาทวัดพันเตาจอดได้เรื่อยๆจอดฟรีนะที่โซนของวัดพันเตาแล้วก็วัดช่างแต้มก็จอดได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะก็เราดูกันละกันว่าสะดวกที่ไหนก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเรารถยนต์ไปที่จอดมันจะหายากมากๆจริงๆนะคะแคชเชียร์คัลเลอร์เพลงนี้กับนักกล้าม

กันจากเทปชาร์เตอร์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังคลินิสนาเลยทีเดียวกับดื่มๆนั่นเองนะคะงานของพอสก่อนนั้นด้วยกับวันหนึ่งที่ฉันอกหักและพาราด็อกซ์กับเอนดูค่ะบ่าย3กับ31นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันพร้อมการเดินทางให้คุณเติมความสุขเสมอๆกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะเพราะเราคือ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ต้องแนะนำที่นี่จริงๆเพราะว่าการที่เราได้เห็นรถของจริงได้เทสไดรฟ์จะทำให้เรารู้จักรถมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งที่นี่เรามีที่ปรึกษาการขายที่คอยให้คำแนะนำคุณเสมอแนะนำคันนี้กับ Hilux Travel E นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge นะคะและขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TC FR Plus ค่ะรับกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรสนใจไปเทสไดรฟ์ไปชมกันได้สวยมากๆนะคะรุ่นหนึ่งที่กำลังจอดรอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังจะสวยจะดูดีแค่ไหนต้องไปพิสูจน์กันกับ Land Cruiser FJ ซึ่งจอดรออยู่ที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลพร้อมรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% และของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ กันด้วยและชุดตกแต่งต่างๆมากมายทีเดียวนะคะสนใจก็แวะไปเจอกันได้ค่ะและการดูแลหลังการขายจะเช็ครถจะเปลี่ยนยางทำโน่นทำนี่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยทีเดียวพร้อมให้การดูแลคุณกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เบอร์นี้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะThe Toys เพลงนี้บ้างกับยินดีค้างเธอค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio

โมค่ะคุณผู้ฟังเสียงเท่ๆของยูกิเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีฮาวาซากับ Good Goodbye เพลงนี้ก็ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างฟังแล้วฮิตติดหูได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่กันกับชั่วโมงยามบ่ายตอนนี้บ่าย3กับ46นาทีสายรายงานมาว่าบางจุดฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วนะและบางที่ก็ยังนิ่งอยู่ฝนยังไม่มาค่ะก็ลุ้นกันต่อกันละกันจริงๆไม่ตกก็ดีนะเพราะว่าวันนี้หลายๆกิจกรรมเขาจัดด้วยแล้วก็ใส่ขันดอกวันแรกแต่ปกตินะคือมันต้องตกไงแต่ณตอนนี้คือยังไม่ตกนะก็รอลุ้นว่าคืนนี้จะเจอฝนกันหรือเปล่านะคะมาถึงงานของ TWSP นี้กับ Overdrive ค่ะ

หลังจากเครเซอร์เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับบัมนะคะเป็นกระปุ่มกระปุ่มเวอร์ชันด้วยก่อนหน้านั้นมี BTS กับ Fake Love ค่ะและ TWS กับ Overdrive แป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะได้เวลาของการเลิกการสมัครคุณผู้ฟังหลายท่านแต่วันนี้โรงเรียนรัฐบาลเขาหยุดแต่ว่าโรงเรียนเอกชนยังเปิดเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเส้นทางหลายเส้นทางรถราก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ก่อนค่ะกลับมาเจอกัน5โมงเย็นชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Bass FMSorry จากซุปเปอร์เจเนียร์ค่ะส่งท้ายเลยเดี๋ยวเจอกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งคุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดสำหรับข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงนางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ือไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อง
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
8: Mass FM

0: ราเดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติพบกันในวันหยุดพิเศษนะคะวันดีวันพฤชมงคลซึ่งถูกกำหนดตรงกับวันที่13พฤษภาคมเชื่อว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าภาคเกษตรกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรและในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันเข้าอินทขินไม่แปลกใจนะคะหากว่าฝนฟ้าจะมาแบบช่ำๆแม้ปริมาณฝนเชียงใหม่จะลดลงจากเมื่อวานนี้เหลือประมาณ 40% ของพื้นที่แต่อุณหภูมิก็ไม่ได้แตกต่างมากนักสูงสุดวันนี้แต่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสในขณะที่ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระคันธาราชหรือพระฝนแสนหาแห่รอบเมืองเชียงใหม่สู่การอัญเชิญประดิษฐานหน้าพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวันนี้ขอทุกท่านได้น้อมจิตสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินด้วยนะคะยังมีสาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจทุกกิจกรรมทุกความเคลื่อนไหวทุกเวลานาทีไม่ว่าจะทำอะไรเราอยู่ในสายตาผู้อื่นและเราถูกประเมินคุณค่าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการคิดการพูดและการกระทำของเราจึงถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นบุคลิกภาพที่คนอื่นวาดให้เราแต่นี่ก็คือทุนที่แท้จริงของเรา
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งอยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่
0: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
1: ่วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAn education beyond tomorrow.
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกล ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียน

0: 0853 140 232ถึง4
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: ประชาชนชาติต่างๆย่อมมีวิถีความเป็นอยู่จารีตประเพณีที่เป็นของตนเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มีทั้งภาษาพูดตัวหนังสือการแต่งกายอาหารอัธยาศัยไมตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนเมืองโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาพูดหรืออู้กำเมืองและภาษาเขียนซึ่งตัวอักษรหรือหนังสือเมืองตัวธรรมนี้พญามังรายได้ดัดแปลงมาจากอักษรมอญโบราณจึงนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน
0: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569และจะมีการออกอินทขีนในวันที่20พฤษภาคม2569ณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้12พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้ตาราง9ช่องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนการเคหะเชียงใหม่และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีสุขภาพแข็งแรงลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตาราง9ช่องเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและสมองเชื่อมโยงระบบประสาทการเคลื่อนไหวกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาฝึกสมาธิฝึกความจำให้มีทักษะในการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายโดยตาราง9ช่องโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนอสม.วิทยากรและประชาชนชุมชนการเคหะเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนการเคหะเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

คิดอ่านราวกับว่าผู้อื่นสามารถอ่านความคิดของคุณได้ในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลายเรื่องความหายนะมักจะเกิดขึ้นถ้าหากมีคนที่สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นหรือได้ยินความคิดอันเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะอย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านจิตใจของผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรารับรู้ถึงระดับความพึงพอใจในการทำงานของผู้อื่นได้ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานลูกค้าและครอบครัวของคุณก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับงานและมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปตรงๆค่ะจงระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าความคิดเกี่ยวกับงานที่คุณทำจะถูกแสดงออกผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายของคุณค่ะมีการวิจัยนะคะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในร้านค้าปลีกพบว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการเดาสุ่มถึง3เท่าซึ่ง 70% ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจกับร้านค้าปลีกที่พนักงานมีความพึงพอใจกับงานของตนเองและสามารถสื่อสารออกมาผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายที่สัมผัสได้นั่นเอง

0: ุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: ตรงที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้อะไรอะไรก็แพงใช่ไหมคะดังนั้นหากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกขอแนะนำค่ะนิยมพาณิชย์ทุกสาขาวันนี้กับรายการ Higher Expo 2026การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดหน้าร้อนปีนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนทะลุ43องศามีเงินเพียง890บาทก็สามารถถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองไม่ต้องงอช่างนะคะสั่งงานผ่าน Wi-Fi ในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะส่วนเครื่องซักผ้าถังใหญ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆเพื่อประหยัดพลังงานกับการเดินทางตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่กับตู้เย็นไฮเออร์ไซส์ใหญ่ดาวเริ่มไม่ถึงพันค่ะส่วนเครื่องซักผ้าตู้เย็นเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทซื้อคู่ยิ่งคุ้ม QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้งานนี้ค่ะ Higher Expo 2026ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้นสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

คุณผู้ฟังคะในช่วงอากาศร้อนหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าจริงๆอุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 38-39 องศาเซลเซียสแต่ความรู้สึกค่ะว่ามันร้อนมากกว่านั้นเหมือนขึ้นไปเกือบ50องศาทำไมเป็นเช่นนี้นะคะคำตอบค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมอุณหภูมิ38องศาแต่รู้สึกร้อนจัดเหมือน49องศาแล้วจริงๆมันร้อนกี่องศากันแน่คำตอบจากอาจารย์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วก็คืออุณหภูมิของอากาศในวันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสแต่ที่บอกว่ารู้สึกร้อนเหมือน49องศาคือเอามาจากค่าดัชนีความร้อนหรือ Heat Indexค่าดัชนีความร้อนหรือ heat index คืออุณหภูมิที่ร่างกายคนเรารู้สึกตามความสัมพันธ์กันระหว่างอุณหภูมิและความชื้นพูดง่ายๆก็คือการที่เรารู้สึกว่าอากาศขณะนั้นร้อนหรือเย็นมันไม่ได้ตรงไปตรงมากับอุณหภูมิอากาศที่แท้จริงแต่ต้องรวมไปถึงความชื้นสัมผัสของอากาศด้วยดังเช่นถ้าบอกว่าอุณหภูมิวันนี้38องศาเซลเซียสแต่มีความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 50% เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในบริเวณอุณหภูมิถึง49องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าร้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเพราะว่าร่างกายคนเราอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสแถมค่าดัชนีความร้อนยังคำนวณโดยดูตอนอยู่ในร่มเงาด้วยถ้าเกิดไปเดินหรือตากแดดโดยตรงค่าดัชนีความร้อนอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสูงถึง8องศาเซลเซียสเลยทีเดียวดังนั้นเราควรที่จะพิจารณาถึงค่าดัชนีความร้อน

ในแต่ละวันด้วยไม่ใช่แค่ดูอุณหภูมิอากาศธรรมดาแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้อาจารย์ได้แฮชแท็กผลกระทบตามค่าดัชนีความร้อนดังนี้ค่ะ 27-32 องศาเซลเซียสจะมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะได้หากมีกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหากค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 32-41 องศาเซลเซียสจะเกิดอาการตะคริวเพลียแดดหากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานอาจจะเกิดภาวะลมแดด heat stroke ได้และหากค่าดัชนีความร้อนเพิ่มเป็น 41-54 องศาเซลเซียสจะมีอาการปวดเกร็งเพลียแดดหน้ามืดหากทำกิจกรรมต่อเนื่องก็จะเสี่ยงต่อสภาวะลมแดดหรือ heat stroke และเมื่อดัชนีความร้อนแตะสูงขึ้นไปถึง54องศาเซลเซียสขึ้นไปจะเกิดสภาวะลมแดดหรือ heat stroke ได้ตลอดเวลาและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ได้โพสต์ข้อความตอนท้ายแถมว่าค่าดัชนีความร้อนที่มากขึ้นขนาดนี้ทำให้ผู้คนจำเป็นต้องเปิดแอร์หรือพัดลมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อร่างกายส่งผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้นและกินไฟฟ้าก็มากขึ้นเนื่องจากแอร์ต้องนำพาความร้อนภายในห้องออกสู่นอกห้องยิ่งความร้อนนอกห้องสูงเท่าไหร่ย่อมมีผลต่ออุณหภูมิภายในห้องไปด้วยแอร์จึงทำงานหนักขึ้น

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดเทอมด้วยความปังกับทองแดงจากการแข่งขัน The 22nd Thailand Olympiad in Informatics ขอแสดงความยินดีกับน้องปานิสราเตรียมรังสีหนึ่งในตัวแทนของศูนย์สอวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่22ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ายังมีโอกาสและเวทีสำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายวารีเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ายังมีโอกาสและเวทีสำคัญอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างซ่า
2: และอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
1: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: ความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนม
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้

ได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053093447-18หรือ0931389231งานนี้จะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

0: ฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
5: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
6: Mass FM
7: ความสุขจากการทำทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่สะอาดไม่ต้องการวัตถุจากภายนอกมาเติมเต็มเป็นความสุขแท้ที่ยั่งยืน The joy derived from giving alms, observing moral precepts, and practicing meditation is a pure happiness that does not require external material possessions to fulfill it. It's a true and lasting happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ได้เปิดเสรีต่างชาติย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนั้นนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและลดขั้นตอนที่ซับซ้อนธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดตัวอย่างเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดรัฐบาลยืนยันว่ายังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ตัดธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ออกจากร่างกฎกระทรวงแล้วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยและรักษาสมดุลในการแข่งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปว่ามาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคใหม่โดยยังคงยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

เก่าของนูโมเพลงนี้กับไม่เป็นไรเลยและงานของแอมสวรักษ์กับครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของการเลิกงานเดินทางกลับบ้านได้ข่าวว่าหลายเส้นทางรถเพราะว่าหลายโรงเรียนเปิดวันแรกด้วยพรุ่งนี้สิก็มีประกาศที่จะเปิดเทอมกันหลายโรงเรียนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะต้องตื่นให้เช้ายิ่งขึ้นพี่ตื่นเองก็อาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางด้วยเพราะว่าปกติออกจากบ้านเส้นทางดงจะใช้วงแหวนรอบ3ซึ่งจะต้องผ่านที่บริเวณแยกกองทรายแล้วก็หน้าโรงเรียนซินเซิงได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ซินเซิงจะเปิดเทอมละก็ต้องใช้เส้นทางอื่นเพราะว่ารถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เปลี่ยนแปลงในการเดินทางนิดนึงกันละกันค่ะสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่มีภารกิจในการไปส่งเด็กแต่ว่าต้องขับรถผ่านหน้าโรงเรียนซึ่งก็จะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมค่ะกับเวลาของการเดินทางกลับบ้านแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขับรถเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยอย่าไปขับจี้กันมากกันละกันนะคะมาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมและช่วงเย็นแบบนี้เรามาพร้อมกับเพลงเก่าๆเช่นเคยนะคะเพชรโอสถานุเคราะห์เพลงนี้บ้างเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะ

านเก่าๆของมิสเตอร์ทีมกับคนในฝันแล้วก็จะมีคนในฝันที่เราอยากเจอที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้เจอเขาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทำกับคนในฝันของเรานี่แหละหลายคนเจอคนในฝันก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่เจอไม่เป็นไรค่ะบางทีอาจจะอยู่แค่ในความฝันก็ได้ชีวิตจริงของเรานี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะอยู่ด้วยกันมาพร้อมกับบ้านในฝันกันด้วยค่ะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านดีๆอยากจะสร้างบ้านให้อยู่ได้ตรงสเปคและตรงใจเป็นบ้านในฝันที่แท้ทรูต้องที่ลำซับคอนสตรักชั่นนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอยากได้บ้านแบบไหนเราพร้อมสร้างบ้านคุณให้เป็นจริงได้ฝันเป็นจริงแน่นอนค่ะลำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือซึ่งเรามีแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบต่อโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการค่ะล้ำสับให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลือกล้ำสับให้ดูแลเรื่องบ้านกันได้นะคะซึ่งตอนนี้จะมีการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยอัปเดตไซส์งานติดตั้งฝ้าเพดานโปรเจกต์ก็คือโครงการบ้านพักอาศัย2ชั้นโลเคชั่นที่ตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะก็จะเป็นบ้าน3ห้องนอน4ห้องน้ำห้องอเนกประสงค์ที่จอดรถห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องซักล้างได้ครบเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวฟังบ้านหลังนี้สวยมากๆอยู่ที่จังหวัดลำพูนนั่นเองอยู่ลำพูนลำปางน่านพะเยาหรือว่าจะเป็นเชียงรายเราก็สร้างบ้านให้คุณได้เพราะที่นี่คือลำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนและรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังสร้างบ้านกับเราแถมฟรีแอร์ทั้งหลังค่ะพร้อมรับของแถมสูงสุด15รายการฉ่ำๆไปเลยเฉพาะเดือนพฤษภาคมมีเท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดลูกค้าสนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมนัดสำรวจหน้างานกันได้กับล้ำซับคอนสตรักชั่นสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะเงินเก่าของเต็มวุฒิสิทธิ์เพลงนี้กับก็พอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002

0: ให้กับฉัน
1: มาคอยเป็นโลกอีกครึ่งใบให้กับฉันตอนนี้เติมเต็มทั้งแดนแล้วก็บีมแล้วด้วยค่ะเพราะว่าทั้งคู่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกที่น่ารักมีโซ่ทองคล้องใจที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เมื่อก่อนนี่โสดก็จริงแต่ตอนนี้ไม่โสดแล้วนะมีทั้งภรรยาที่น่ารักแล้วก็มีทั้งลูกที่น่ารักกันด้วยแทนบีมกับโสดนะคะบีสุกริตค่ะคนนี้โสดของจริงไอ้นี่ซัมบอดี้อยากขอใครสักคนนั่นเองนะคะคุณฟังก็เป็นเพลงเก่าๆยิบฟ้ากันในช่วงเย็นของเรา 17:43 เชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยอยากจะพักอยากจะเติมพลังคิดถึงเราที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์มาพร้อมกับบรรยากาศดีและเมนูอร่อยที่ขนมาให้คนได้เลือกทานกันอย่างมากมายทีเดียวเลิกงานปั๊บก็แวะได้ค่ะร้านเราเปิดทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นอาหารทะเลสดสะอาดไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงชายหาดอยู่เชียงใหม่ก็ทานได้ค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัสเราให้คุณสัมผัสได้ทั้งรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับบริการที่คุณจะประทับใจแน่นอนอยากจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวนะคะนัดมีติ้งนัดปาร์ตี้สังสรรค์กันหรือว่าจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดวันสำคัญหรือพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองคุณสามารถใช้บริการที่นี่ได้นอกเหนือจากความอร่อยของอาหารทะเลอาหารไทยแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ยังดีด้วยเลือกนั่งได้หลายโซนสวนโอเพนแอร์อากาศดีๆแบบนี้มีหรือจะพลาดไปนั่งโซนสวนเลยกันค่ะโซนห้องแอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านนะคะมาดูความอร่อยของเมนูที่นี่กันบ้างค่ะกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องหรือว่าจะเป็นหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปีปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยเล่นอื่นมากมายทอดมันกุ้งก็ได้กุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งรสแซ่บทะเลรวมเผาจานใหญ่และเยอะแยะมากมายไม่ว่าคุณจะชอบกุ้งชอบอาหารทะเลแบบไหนกุ้งหอยปูปลาจัดมาครบเลยทีเดียวค่ะรับประกันความสดและความอร่อยบรรยากาศดีอย่าบอกใครเลยนะเพราะฉะนั้นแวะไปกันได้ให้คุณได้สัมผัสความอร่อยแบบนี้เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC หรือว่าซอยโพธาราม2นะเข้าไปผ่านขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเลยค่ะคุณผู้ฟังเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายจองโต๊ะล่วงหน้าได้063-525-1719ค่ะ063-525-1719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันว่าคุณต้องเลิฟที่นี่ต้องชอบที่นี่แน่นอนยินดีให้บริการทุกวันกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะมาเติมพลังเติมใจกันค่ะงานเก่าของพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้กัน

ตัวเองบางทีก็ยังแอบไว้ใจไม่ได้อาจจะเผลอใจอาจจะเผลอได้นะคะงานเก่าของตุ้ยธีรภัสสัจจกุลเพลงนี้กับไม่ไว้ใจตัวเองค่ะและงานของพี่โจ้อมรินทร์กับเติมใจให้กันซึ่งเป็นเพลงที่ร้องเงินหลายเวอร์ชันมากๆแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็เพราะทั้งนั้นเลยนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะได้เวลาเตรียมตัวกลับบ้านแล้วก็หลายๆคนถึงบ้านแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ลุยงานกันต่อตื่นเช้าๆเพราะว่าหลายโรงเรียนทยอยเปิดเทอมกันวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะหลังจากนี้บันเทิงแน่นอนเพราะว่าทุกเช้าและก็ทุกเย็นปริมาณรถบนท้องถนนก็จะมากขึ้นแน่นอนขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านกับล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างยินดีให้บริการเสมอและเย็นนี้แวะไปฝากท้องแวะไปอิ่มอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดยินดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองตั๋วล่วงหน้าเบอร์นี้ค่ะ0635251719 0635251719กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยงานของบอดี้สแลมเพลงนี้กับยามค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายน

0: ภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening 90

0: บุกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้ก็วันพุธที่13พฤษภาคมนะฮะวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะฮะข้าราชการก็หยุดกันนะครับวันนี้ส่วนเอกชนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะครับฉะนั้นถนนหนทางอาจจะบางเบาแต่ว่าปรากฏว่าช่วงค่ำรถติดมาตั้งแต่4โมง3โมงกว่านะฮะถนนผ่านหน้าปริ้นก็คือเนื่องจากว่ามีขบวนแห่นั่นเองนะฮะในช่วงของการแห่ขบวนพระเจ้าฝนแสนหาซึ่งก็ประมาณสักก่อน4โมงเย็นก็อันเชิญกลับเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขบวนนั้นเยอะหน่อยก็อาจจะทำให้การจราจรต้องปิดถนนบางแห่งรถก็เลยเยอะแล้วก็มีการติดขัดกันยาวนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้มันเท่าไหร่หกโมงกว่าแล้วนี่คุณผู้ฟังนะฉะนั้นวันนี้ก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันหยุดวันนี้กับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับนำพอยต์ไปแลกได้ใครที่เป็นเมมเบอร์นะฮะนำพอยต์ไปแลก950พอยต์เนี่ยจะได้รับแก้วเก็บความเย็นทิมเบอร์นะฮะใครๆก็อยากได้เขาแจกให้ฟรีเลยนำไปแลกนะครับสำหรับพอยต์ของคุณ950พอยต์ทั้ง6สาขานะฮะโดยเฉลี่ยกันไปที่สาขาละ100ชิ้นเท่านั้นนะฮะงานนี้ถือว่าคุ้มเกินคุ้มอย่าลืมไปใช้สิทธิ์แลกพอยต์ของคุณกับแก้วเก็บความเย็นทิมเบอร์จากชาบูกุทุกสาขาด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและคืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะที่เดียวเชิญได้ห้างทองสิงห์ทองนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมจะเป็นโซนหน้าหรือว่าโซนหลังนะฮะทั้ง2บรรยากาศประทับใจแน่นอนอาหารก็อร่อยราคาเดิมไม่ได้ขยับขึ้นเลย69กับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำใจนะครับอยู่เพื่อคุณฟังจนถึง19นาฬิกาครับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือมีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: สำหรับบรรยากาศเย็นวันนี้นะฮะก็ฝนฟ้านี่น่าจะต้องมีแล้วครับแต่ว่าตกมากตกน้อยที่จริงวันนี้รายงานของลำพูนเนี่ยเขาเยอะเลยแต่เชียงใหม่นี่ยังไม่แน่ใจว่าดูเหมือนจะน้อยกว่าลำพูนนะฮะน้อยหน้าลำพูนเยอะกว่าคุณผู้ฟังแต่ว่าเชียงใหม่นี่ก็โปรยปรายกันมาตลอดตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะส่วนหนทางช่วงนี้ไม่ได้โดนฝนมานานก็อาจจะมีอาการเฉอะแฉะอะไรบ้างนะฮะฉะนั้นก็การขับรถก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวคุณจะต้องชะลอความเร็วนิดนึงเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเย็นวันนี้ก็ฟังเพลงสบายๆเพราะบางท่านไม่ต้องทำงานนะอยู่บ้านนะฮะฉะนั้นก็อีกอย่างนึงส่วนใครที่ต้องทำงานวันนี้ก็รถหนทางก็อาจจะมีหนาแน่นบางแห่งแต่ช่วงนี้วันนี้ไม่น่าจะเยอะเท่ากับวันก่อนๆ นะฮะก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวจะเปิดเทอมอันนี้ของจริง เตรียมตัวรับแรงกระแทกนะฮะคุณผู้ฟังเย็นวันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ฟังจนถึง 19:00 นทาง 92.0 กับผมสมเกียรติชลนิสัยและ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ได้เวลาแล้วคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมานะครับตั้งแต่เข้ารายการ6โมงกว่าๆตอนนี้จะทุ่มแล้วนะฮะถือโอกาสลาคุณผู้ฟังเลยนะครับพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจะทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอมูสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปปริศนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปรินทร์หรือเสียเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปรินทร์หรือเสี่ยเล็ก ผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซโบประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรเป็นนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตาม uncross นะครับแล้วก็จะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนกรณีที่เกาหลีตามกฎหมายและไม่กระทบคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000,000 บาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงิน

0: ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
1: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับของท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินในอดีต
0: นายเอกฤติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลธนพรมารายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 นายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพ นายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการแต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
4: ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ด้านนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออก

ันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรหลังพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึก

0: ีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระนเรศวรทรัพย์สูงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปราดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้า าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 น.
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความ

0: ทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เวลาที่ทอล์ควันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569นะครับมาพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็มีลุ้นเรื่องของฝนตกท่ามกลางความดีอกดีใจของคนที่อากาศร้อนมาตลอดเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในTikTok Live ของเชียงใหม่ Reality Talk ผมติติพันธ์ลานภัทรแล้วก็มีการลิงก์ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio แล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยขอบคุณผู้ฟังแฟนรายการที่ทักทายเข้ามาแล้วนะครับคุณเอกลินพิสฟูบอกว่าวันนี้สวัสดีครับพี่ค่ำเย็นสบายสบายครับโอเคขอบคุณมากนะครับ SD Car Center สวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณนิวเทลครับสวัสดีครับคุณวันนี้สังกาครับสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Reality Talk เรามาอัปเดตข่าวสารกันทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง23:00 น.โดยประมาณโดยรายการจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คจะเป็นเรื่องของการบอกเล่า90จะเน้นเรื่องของการแจ้งให้ทราบเป็นหลักนะครับเรื่องของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นประกาศต่างๆแจ้งเตือนต่างๆทุกประเด็นที่คุณผู้ฟังนั้นจะต้องได้รับข้อมูลไปเพื่อตัดสินใจในการดำเนินชีวิตหรือวางแผนการเดินทางหรืออะไรต่างๆที่มีผลกับประกาศสำคัญนั้นผมจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1 นะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วง Variety Talk จะคุยกันเรื่องของการอัปเดตข่าวเด่นในรอบวันบนโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงกิจกรรมอื่นๆต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะเป็นข้อมูลของ IT เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามคลิปไฮไลท์ของทางรายการได้นะครับย้อนหลังนะครับดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ของรายการเชียงใหม่ Reality Talk และ TikTok และ YouTubeของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระที่สนุกสนานแล้วก็แฝงไปด้วยประโยชน์เหมือนเดิมนะครับจะพยายามคุยไม่ให้เครียดแล้วก็บอกหลายคนบอกทำไมคุยเรื่องเครียดจังเลยปกติเป็นคนสนุกก็จะพยายามคุยไม่ให้เครียดนะแต่ว่าบางเรื่องนี่แม่มันไม่เครียดไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะครับเป็นมหากาพย์อยู่หลายเรื่องเลยนี่ผมยังตามอยู่นะเรื่องบัญชีที่สตง.เขาบอกว่าไม่แสดงความเห็นเนี่ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับพักสักครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นมีการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการ จำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kungphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับคุณฟังเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของอากาศแจ้งเตือนต่างๆกันตามธรรมเนียมนะครับสวัสดีครับคุณวัยรุ่นซันเดย์บางแก้วครับสวัสดีนะครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณสรศักดิ์พินครับสวัสดีครับคุณโกโก้โซเล่นะครับ855คุณ SBSB นะครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับร้านแสงชัยอุปกรณ์สวัสดีครับคุณเมธินีคุณไอซ์ครับครับสวัสดีนะครับคุณอ้อมนะสวัสดีนะครับคุณโนอาครับสวัสดีดีครับคุณอลินดานุตตบุตรสอนสวัสดีครับคุณสงัดสวัสดีนะครับคุณเมกิโกนะครับสวัสดีครับคุณธนาสวัสดีครับคุณเสียบีมสวัสดีนะครับคุณชยานินสวัสดีครับคุณวิชาญสวัสดีนะครับคุณมาลินีมาลินีนาครับสวัสดีนะครับคุณภูมิคุณแม่น้องปันปันสวัสดีนะครับคุณสอดสวัสดีนะคุณโสดงับสวัสดีสวัสดีครับคุณราชเต็มขั้นคุณรัตนาวุฒินะครับรัตนาวุฒิครับขออภัยครับคุณมาสเตอร์พี่ชัยกราบสวัสดีครับมาสเตอร์ครับคุณสถาพรสวัสดีครับคุณตะวันชอบเบียวโรบูดช่องสำรองครับสวัสดีครับโอเค ครับจะพยายามทักทายทุกท่านนะครับเพราะว่าน่าได้ให้เกียรติมาอยู่ร่วมกันในรายการด้วยอัปเดตเรื่องของข่าวสารกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของอากาศครับยังอยู่ในโซนของการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนนะครับที่กำลังจะทิ้งท้ายทิ้งทวนแล้วก็จะเข้าสู่หน้าฤดูมรสุมกันอย่างเต็มภาคภูมิประมาณวันที่14กับ15นี้แหละนะครับช่วงนี้จังหวัดทางโซนทั่วประเทศจะทยอยจะไม่พร้อมกันหมดนะครับแต่มันจะทยอยตัวอากาศนั้นก็จะทยอยเคลื่อนไปตามพื้นที่ต่างๆตอนนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 60% จนถึงวันศุกร์เลยนะครับในส่วนของโซนภาคเหนือนะแต่ว่าภาคอื่นๆเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันคุยกันต่อไปนะครับนี่คือเป็นการแจ้งเตือนอากาศของกรมอุตุในส่วนของคุณภาพอากาศนะครับก็ไม่ห่วงแล้วล่ะนะครับเป็นโซนสีเขียวหมดแล้วสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะผมถือว่าเป็นข่าวดีแหละเพราะว่าออกนอกโซนของฝุ่นพิษไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เจอกันใหม่ปีหน้านะครับคงยังแก้ไม่ได้กันง่ายๆเรากำลังรอลุ้นเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดครับว่าจะช่วยเราได้แค่ไหนอากาศจะช่วยเรื่องของอากาศเราได้แค่ไหนนะครับกฎข้อบังคับต่างๆที่จะออกมาจากกฎหมายตัวใหม่นี้ที่เรากำลังพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ถูกปัดตกไปแล้วรอบนึงผมก็ไม่เข้าใจว่าใครกันที่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะบอกเรื่องการเมืองนะครับคุณถาวรจักราสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณบอกช่วงบ่ายฝนตกอากาศดีขึ้นเยอะตกตอนไหนผมไม่ค่อยไม่รู้อาจจะตกไม่เยอะมั้งนะครับตกพรำๆนิดๆ นะครับก็ยังดีเพิ่มความชื้นให้กับชั้นบรรยากาศฝุ่นไม่ค่อยมีละตอนนี้นะครับ14พฤษภาคมพรุ่งนี้คุณฟังภาคเหนืออีสานบนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็เตือนฝนตกหนักนะครับแล้วก็อัปเดตเวลาทุ่มครึ่ง

ลพบุรีเพชรบูรณ์นี่จะผ่านก่อนนะครับแล้วก็เลยรอรับกันต่อทางอุตุนิยมวิทยาสรุปนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศนะครับช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับโปรดระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษนะครับภาคใต้ก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของการออกไปทำประมงออกเรือนะครับบอกว่าคลื่นอันดามันฝั่งอันดามันนี่คลื่นแรงนะครับอาจจะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรนะฮะพูดถึงเรื่องพายุคุยเรื่องพายุนิดนึงครับคุณผู้ฟังผมดูบทความนี้แล้วน่าสนใจเอามาฝากคุณฟังขอบคุณข้อมูลจากนามินมิน273นะครับโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของ True ปลูกปัญญานะครับในโซนของความรู้ทั่วไปผมดูแล้วมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็มาแบ่งปันกันไหนๆก็คุยเรื่องอากาศนะครับคุณฟังครับพายุฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมคือช่วงนี้แหละนะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่แหละหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนเริ่มฤดูฝนครับอุณหภูมิต่างๆนั้นจะเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าแกนโลกนี่มันเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็ชื้นครับอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงแล้วก็ลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยบางช่วงจะมีอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทำให้อากาศ2กระแสร้อนกับเย็นนี่มาเจอกันก็เลยเกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยบางครั้งอาจจะมีลูกเห็บตกด้วยครับฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนเนี่ยมักจะตกไม่นานบางทีเกิด15นาที20นาที30นาทีก็หยุดละแล้วก็จะตกไม่ทั่วฟ้านะครับระวังจะตกแรงในพื้นที่แคบๆประมาณ10ถึง20ตารางกิโลเมตรนะครับเราก็จะสังเกตดูว่าในโซนบ้านเราแท้ๆทำไมที่โน่นตกที่นี่ไม่ตกเนี่ยอันนี้คือลักษณะของพายุฤดูร้อนตกเยอะตกแรงแต่ตกไม่นานนะครับอากาศก่อนเกิดพายุฤดูร้อนจุดสังเกตก็คือว่าอากาศจะร้อนติดต่อกันหลายๆวันครับโดยเฉพาะในวันที่เกิดพายุอากาศจะร้อนอบอ้าวมากขึ้นฝนจะตกแบบเทลงมาอย่างรุนแรงนะครับแต่จะไม่หนานลักษณะท้องฟ้าจะมัวแล้วก็มีเมฆมากขึ้นทัศนวิสัยจะไม่ดีลมเริ่มพัดแรงขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วก็มีลักษณะเป็นลมกระโชกเป็นครั้งคราวนี่ลักษณะของเขานะครับลมแรงจะมาก่อนฝนวิธีป้องกันและรับมือนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเกิดไม่นานแต่ว่าเขาก็สร้างความเสียหายได้มากนะครับการเตรียมตัวก็สำคัญเตรียมดูบ้านเราก่อนเลยอย่าไปดูที่อื่นนะครับหลังคาเป็นไงฝ้าเพดานเอาให้แข็งแรงพวกกิ่งไม้ใหญ่ที่เสียงจะหักโค่นของที่ปลิวได้นะครับพวกกระถางพวกป้ายพวกผ้าใบระหว่างเกิดพายุอย่าอยู่กลางแจ้งอย่าหลบต้นใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าอยู่ใต้ป้ายโฆษณาถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงจากฟ้าผ่านะครับหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์บ้านที่เป็นระบบสายหากท่านผู้ฟังกำลังขับขี่ยานพาหนะให้ลดความเร็วนะครับแล้วก็ไม่จอดรถใต้ต้นไม้หรือเสาไฟควรจะเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นทางมากขึ้นครับพี่น้องเกษตรกรเรื่องของโรงเรือนความแข็งแรงต่างๆการคลุมพืชผลที่อาจจะเกิดความเสียหายง่ายๆจากพายุนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการแล้วก็ที่สำคัญครับผู้ฟังติดตามเรื่องของข้อมูลจากกรมอุตุการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ก่อนจะเริ่มฤดูฝนก็คือช่วงนี้แหละครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพายุฤดูร้อนสรุปคือเป็นพายุขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเฉพาะที่นะครับแล้วก็มีระยะเวลาสั้นไม่นานส่วนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเป็นพายุขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดเมฆแล้วก็ฝนตกหนักก่อตัวขึ้นบริเวณผิวน้ำทะเลแล้วก็มหาสมุทรในแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิสูงกว่า27องศาเซลเซียสโดยที่สามารถที่จะแบ่งตามความเร็วลมได้เป็นพวกพายุ depression

0: พายุโซนร้อนแล้วก็พายุไต้ฝุ่นด้วยนะครับส่วนของ depression จะเป็นพายุที่มีความเร็วลมต่ำที่สุดนะครับจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีตาพายุที่ชัดเจนทำให้เกิดกระแสลมนั้นไม่แรงนักแต่อาจจะทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะครับใหญ่กว่า depression ก็คือพายุโซนร้อนครับเป็นพายุที่ก่อตัวขึ้นในทะเลก่อนเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งความเร็วลมไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักใหญ่กว่าโซนร้อนก็คือพายุไต้ฝุ่นแล้วก็หรือเฮอริเคนนะครับเป็นพายุที่มีความเร็วลมมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีตาพายุชัดเจนบริเวณตาพายุจะมีสภาพอากาศโปร่งใสอาจจะมีฝนตกเพียงเล็กน้อยแล้วก็กระแสลมสงบในขณะที่สภาพอากาศรอบนอกของตาพายุนั้นจะมีความรุนแรงมากที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆจากเว็บไซต์ของ True ปลูกปัญญาขอบคุณด้วยครับอ่ะคุยเรื่องพายุเรียบร้อยแล้วนะครับมาคุยเรื่องของการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินเพราะว่าก่อนจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมเริ่มเป็นห่วงส่วนของพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดบัดใหญ่สงขลาเพราะว่าปีที่แล้วท่านเจอมันหนักนะครับแล้วก็ส่วนของทางฝั่งอีสานนี่เจอทุกปีแทบจะทุกจังหวัดฝั่งภาคเหนือก็ที่เจอหนักๆบ่อยๆก็มีพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับเขาก็ออกมาปภ.สงขลาก็ออกมาเตือนนะครับคุณฟังที่อยู่สงขลาคุณฟังที่มีคนรู้จักอยู่สงขลาแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาครับประกาศโทรสารในราชการเตือนประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้เน้นจังหวัดสงขลานะครับ 14-18 พฤษภาคมนี้นะครับสถานการณ์ที่ทะเลฝั่งทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแจ้งเตือนประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักเนืองมากฝนตกสะสมเยอะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังผู้ว่าราชการสงขลาคุณรัฐศาสตร์ชิดชูก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการจังหวัดก็สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีทางโทรศัพท์โทรสารนะครับแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงท่านคงมีกลุ่มไลน์ด้วยแหละกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มไลน์แจ้งเตือนภัยของแต่ละชุมชนคงมีอยู่แล้วก็ forward กันก็จะเร็วขึ้นนะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยพอคุยถึงเรื่องนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้ครับการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านควรจะมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีแนวโน้มว่าจะมีการท่วมซ้ำซากเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมมักเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวครับคุณผู้ฟังหลายคนไม่มีเวลาเก็บของหนีน้ำทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นพวกการขาดอาหารขาดน้ำไม่สามารถติดต่อญาติหรือก็ไม่มียาสำหรับรักษาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเรื่องของการรวบรวมของจำเป็นน้ำท่วมทุกอย่างที่คนมีในกระเป๋าครับเราจะได้อพยพหรือว่าใช้ชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมั่นใจที่สุดหลักการเก็บกระเป๋าฉุกเฉินน้ำท่วมให้หยิบใช้ได้จริงง่ายๆครับน้ำหนักไม่ควรหนักเกินไปทุกคนในบ้านควรจะสามารถสะพายหรือว่าถือได้นะครับกันน้ำได้ดีครับใส่อุปกรณ์ในซิปล็อกก่อนจัดลงกระเป๋านะครับแบ่งหมวดออกไปให้ชัดเจนเช่นหมวดอาหารใส่ชุดหนึ่งเอกสารชุดหนึ่งยาชุดหนึ่งวางอยู่ในจุดที่หยิบได้ทันทีเช่นหลังประตูหรือว่าชั้นหนึ่งติดกับบันไดมาดูของในกระเป๋าฉุกเฉินน้ำท่วมควรจะมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งก็คือยาและก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐานนะครับไอ้น้ำท่วมเนี่ยเขาจะนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพครับคุณฟังเช่นแผลติดเชื้อพวกโรคผิวหนังแล้วก็ไข้ต่างๆนั้นยาและก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐานเนี่ยควรจะใส่ไว้ในกระเป๋านะยาแก้ปวดยาลดไข้ยาแก้แพ้ยาใส่แผลเบตาดีนผ้าก๊อซพลาสเตอร์อะไรพวกนี้ยาทากันยุงยาประจำตัวสำคัญมากนะครับคนที่มียาประจำตัวนะครับเบาหวานความดันใส่ยาในถุงซิปล็อกแล้วก็ติดฉลากวันหมดอายุไว้ด้วยนะครับอย่างที่สองที่ควรจะมีแน่นอนครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มแบบพกพาในสถานการณ์น้ำท่วมอาหารและก็น้ำดื่มถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพราะว่าผู้ประสบภัยนั้นอาจจะไม่สามารถออกจากบ้านได้ หลายชั่วโมงจนถึงติดต่อกันหลายๆวันครับการเตรียมอาหารแบบพกพานี่ต้องเลือกประเภทที่เก็บได้นานนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องใช้น้ำร้อนแล้วก็ให้พลังงานเพียงพอช่วยพยุงร่างกายระหว่างรอความช่วยเหลือก็เลือกอาหารตามนี้นะครับ1อาหารที่เก็บได้นาน6เดือนถึง3ปี2อาหารที่เปิดทานได้ทันทีไม่ต้องอุ่นไม่ต้องใช้น้ํานะครับ3อาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับเช่นพวกขนมพวกสแน็คบาร์4อาหารที่บรรจุภัณฑ์ทนทานไม่แตกง่ายน้ำหนักเบาพกสะดวกนี่คือกลุ่มอาหารกลุ่มที่3อุปกรณ์ให้แสงสว่างและไฟฉายฉุกเฉินครับไฟฟ้าดับนี่เป็นเรื่องปกติเมื่อน้ำท่วมนะครับดังนั้นไฟฉายนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีติดกระเป๋าควรจะเป็นไฟฉายชนิดกันน้ำไฟฉายชนิดคาดศีรษะนี่จะสะดวกมากเลยพออพยพตอนกลางคืนนะครับนี่จะช่วยได้มากแล้วก็เตรียมฐานสำรองกันไว้ฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการใช้เทียนนะเพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ได้ครับอย่างที่4 power bank อุปกรณ์สื่อสารอันนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดเวลาน้ำท่วมนะครับคือการติดต่อสื่อสารเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาได้ไฟฟ้าอาจดับเป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อเช็คข่าวเพื่อแชร์ตำแหน่งครอบครัวทราบให้หน่วยกู้ภัยทราบว่าเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นการเตรียม power bank และอุปกรณ์สื่อสารสำรองเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินเสมอควรจะเลือก power bank ความจุ 10,000 ถึง 20,000 มิลลิแอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะสามารถชาร์จมือได้หลายรอบเก็บ power bank ใส่ซองกันน้ำแล้วก็เตรียมสายชาร์จทุกประเภทไว้ด้วยนะครับทั้งสาย USB A USB C นะครับสาย Lightning นะครับก็ควรจะเตรียมให้ทุกประเภทอย่างที่5ครับพวกเสื้อผ้าควรเลือกแบบที่แห้งง่ายน้ำหนักเบาใช้ลุยน้ำได้หรือว่าชุดลุยน้ำกรณีน้ำสูงมากให้เตรียมรองเท้าสูงกันน้ำเสื้อกันฝนผ้าขนหนูผืนเล็กใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับกลุ่มที่6คือเครื่องมือพื้นฐานสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่เมื่อจำเป็นก็ช่วยชีวิตได้สิ่งที่ควรมีมีดพกอเนกประสงค์ครับเทปกาวเชือกไขควงนกหวีดอันนี้ใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยก็ต้องเตรียมนะครับน้ำท่วมนี่ทำให้เกิดสิ่งสกปรกแล้วก็โรคระบาดได้ง่ายการรักษาความสะอาดก็จึงสำคัญมากก็เตรียมครับระวังเจลล้างมือหน้ากากอนามัยที่ชุบเปียกถุงขยะแล้วก็สำหรับคุณสุภาพสตรีก็ต้องมีผ้าอนามัยด้วยนะครับอันที่8เงินสดครับในสถานการณ์น้ำท่วมตู้ ATM อาจจะใช้ไม่ได้ระบบออนไลน์อาจจะล่มเงินสดเสมอนี่ผมแจ้งไว้เลยเตรียมสำรองไว้บ้างนะครับคุณผู้ฟังก็วิธีจัดกระเป๋าก็ใส่ของตามลำดับจำเป็นนะครับของชิ้นเล็กจัดใส่ในจัดในซองใสนะครับของเล็กๆเอาใส่ในซองใสติดป้ายบนหมู่ไว้ครับอันนี้ซองยานี่เอกสารอันนี้อาหารนะครับตรวจสอบทุก3เดือนแล้วก็เปลี่ยนของที่หมดอายุออกเก็บกระเป๋าไว้ในที่คุณสามารถหยิบได้ทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนอพยพเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่ทุกบ้านที่อยู่ในความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมควรจะเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณฟังอาจจะไม่มีเวลาพอสำหรับการรวบรวมของใส่กระเป๋านะครับการจัดของจะเป็นไว้ล่วงหน้าในรูปแบบเขาเรียกว่า emergency kitนี่นะครับจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นสามารถอพยพได้ทันทีและรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างมั่นใจครับอันนี้เราเรื่องของคุยเรื่องอากาศเลยมาเรื่องน้ำท่วมเรื่องการเตรียมการเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเดียวกันเนาะคุณผู้ฟังครับเรื่องของ AOT ว่าการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาว่าจะมีการขึ้นค่าภาษีสนามบินค่าบริการผู้โดยสารขาออกทั้งในและต่างประเทศนะครับในประเทศเก็บเหมือนเดิมแต่ในประเภทเก็บเพิ่มจาก7ต่างประเทศเก็บเพิ่มจาก730เพิ่มเป็น 1,120 ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยบอกว่าคุณมีกำไรเยอะแล้วคุณมาเพิ่มทำไมอีกประมาณนี้นะครับAOT ก็เขาก็มีผลของเขานะครับบอกว่าไม่ถอยเรื่องนี้ก็คือยังจะเก็บยืนยันว่าผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินในประเทศยังไม่ต้องจ่ายเพิ่มคือเก็บเท่าเดิมเพราะว่าเก็บอยู่ในค่าตั๋วอยู่แล้วแต่สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับจะเพิ่มจาก730เป็น1,120บาทต่อคนเจ จะมีผลใช้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยระบุว่าผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วก่อน20มิถุนาแล้วก็มีกำหนดการเดินทางหลัง20มิถุนาจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสนามบินเพราะว่าคุณซื้อตั๋วไปแล้วไอ้อัตราพวกนี้มันจะรวมอยู่ในค่าตั๋วนะครับนี่เป็น AOT ประกาศนะครับบอกว่าไม่ถอยจะเก็บนะครับก็ว่ากันไปนะครับท่านที่เดินทางต่างประเทศก็จะมีนอกเหนือจากค่าเชื้อเพลิงที่อาจจะมีการปรับขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ต่างๆก็คงจะมีผลแหละก็ทำให้ค่าเชื้อเพลิงมันแพงขึ้นนะครับแต่นี่ก็จะต้องจ่ายเพิ่ม อีก400กว่าบาทนะเพิ่มขึ้นอีก 53% จาก730เป็น 1,120 ต่อเที่ยวนะครับสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศนะครับโอเคคุณฟังครับ8ตอนนี้กี่โมงนั้น2ทุ่ม39เดี๋ยวเบรกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปิดทางให้8ธุรกิจของคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการเรื่องนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามันใช่เหรอมันสมควรไหมนะครับก็ทางด้านการประกาศก็ประกาศออกมาแล้วว่ามีการเปิดไฟเขียวนะหลักเกณฑ์โน่นนี่นะครับแล้วก็ทางโฆษกของสำนักนายกก็ออกมาแล้วนะครับออกมาบอกว่าเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวลงทุนเนี่ยไม่ได้การเปิดเสรีโดยไร้การกำกับนะเดี๋ยวผมเอามาคุยให้ฟังในช่วงหน้าเดี๋ยวพักเบรกช่วงที่1สักครู่นึงครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
5: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
6: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
5: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
6: Green Power Solar Energy โทร0922527799
5: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
6: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
6: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
5: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
5: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
6: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
6: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
5: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
6: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
7: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
7: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่ม45นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณการสนับสนุนรายการนะครับจาก Green Power Solar Energy โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันช่วงนี้ฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับที่ท่านจะไปใช้บริการห้องอาหารนะครับทุกห้องของโรงแรมนี้เพียงแจ้งว่าได้รับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากเชียงใหม่ Variety Talk ทางโรงแรมยินดีที่จะให้ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับทันที 15% ของบิลนะครับฝากคุณผู้ฟังไปใช้บริการนะครับห้องอาหารผมไปลองไปใช้มาแล้วทั้ง2ที่โอ้อร่อยมากเชฟเขานี่สุดยอดเลยนะครับเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจครับขอบคุณครับทักทายก่อนนะครับมีแฟนรายการเข้ามาหลายท่านเลยนะครับคุณผอ.นิพนธ์วิชัยรัตน์ครับสวัสดีนะครับคุณนวลครับสวัสดีครับคุณประเสริฐทัชชาภาครับสวัสดีนะครับครับยูทเซอร์98 190เหมือนพี่เล็กมากเลยถ้าเป็นพี่เล็กพัชชาขออนุญาตทายนะครับสวัสดีนะครับคุณสมใจพรจิตรานนท์คือผมคือรูปเล็กมากแล้วก็ผมดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะครับทีนี้พอเราใส่ตายาวสายตาเราเริ่มเปลี่ยนอ่ะพอเราใส่แว่นกลายเป็นว่าเราดูในระยะใกล้อ่ะในส่วนของหน้าจอมอนิเตอร์ส่วนของคีย์บอร์ดส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยก็เลยจำเป็นจะต้องถอดแว่นพอถอดแว่นสายตาออกปั๊บเนี่ยรูปเล็กๆนี่ผมจะเห็นไม่ชัดนะครับก็เลยต้องการเพ่งนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับคุณสัทเถียนทรีสนนะครับสวัสดีนะครับคุณแม่เมินสวัสดีนะครับครับอีกหลายๆท่านที่เข้ามานะครับกลับสวัสดีด้วยนะครับคุณป๊อปครับสวัสดีครับครับโอเคนะครับเราคุยต่อเลยแล้วกันนะครับคุยต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวสัญญาณในส่วนของคุณนิพาพรสวัสดีนะครับสัญญาณของเชียงใหม่เลยจะตัดตอน3ทุ่มตรงนะครับตอนนี้มัน2ทุ่ม47ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คุยกันไปเรื่อย ถ้าจบทันเวลาก็โอเคตามนั้นถ้าจบไม่ทันผมคุยต่อจนจบนะครับจัด 3:00 นกว่าๆก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของมติครม.นะครับเรื่องของบอกว่าเป็นเรื่องของการไฟเขียวแก้กฎหมายธุรกิจคนต่างด้าววันนี้นะครับมีการแถลงข่าวจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.ภัทรดารัตน์ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนะครับบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ของอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประเด็นอยู่ตรงนี้สาระสำคัญคือเป็นการแก้ไขประเภทธุรกิจการค้าภายในที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามยกเว้นเรื่องของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยโดยที่ไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศไทยคือเป็นธุรกิจตามบัญชี3อันนี้ผมก็พอๆกับคุณผู้ฟังกลุ่มใหญ่อ่ะอ่านไปอ่านมาผมก็ไม่เข้าใจก็งงแหละก็คือง่ายๆก็คือว่าเขายกเว้นให้ธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรในคลังสินที่ศูนย์ซื้อขายสินค้าล่วงหน้าเป็นธุรกิจกำหนดเป็นธุรกิจที่ใช่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบัญชีที่3นะครับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะก็เรื่องนี้ก็สร้างความกังวลใจว่ามันจะทำให้อิสระเกินไปหรือเปล่าแทนที่เราจะตรวจสอบได้จากการขออนุญาตและก็การติดตามผลหลังจากที่เขาประกอบธุรกิจจริงเพราะว่าตอนนี้ความกังวลมันไม่อยู่ที่เรื่องของความโปร่งใสของธุรกิจอย่างเดียวมันอยู่ที่ระบบการเงินระบบการซื้อขายระบบการโอนระบบการผ่องถ่ายจำนวนมากๆจากนักธุรกิจต่างชาติแล้วเราไปเว้นไม่ตรวจสอบเขาเนี่ยนะครับขนาดเราตรวจสอบเราจี้มันยังมีจีนเทานะมาดูว่ามีอะไรบ้าง8ธุรกิจที่กำหนดว่าเขาเรียกว่าไงไม่ต้องแจ้งไม่ต้องขออนุญาตคนต่างด้าวสามารถทำได้เลยก็คือ1ธุรกิจบริการโทรคมนาคม2ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน3ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการด้านทรัพยากรคนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ4ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศ 5. ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการใช้บริการทางการเงินและเครื่องจำหน่ายสินค้าหรือบริการอัตโนมัติเพื่อให้บริการและความสะดวกแก่พนักงานบริษัท 6. ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียม 7. ธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจที่ 8.ธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่พี่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ.2546เป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนี่ผมดูแล้วมันก็เป็นภาพเป็นคำกว้างซึ่งผมว่าถ้าคนรู้กฎเกณฑ์รู้กฎหมายชี้ช่องได้คงจะมีช่องโหว่ที่สามารถที่จะทำได้อยู่เรื่องนี้สร้างความกังวลใจให้กับหลายๆท่านจนถึงโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าร่างกฎหมายนี้ใจเย็นๆนะไม่ใช่การเปิดเสรีให้กับคนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนอนุญาตเป็นการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็ดูครับว่าที่ผมพูดเมื่อกี้มีอะไรบ้างธุรกิจโทรคมนาคมจะอยู่ภายใต้การกำกับของกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารการเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์กลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมก็กฎหมายการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดอันนี้เขาบอกว่าที่เขาต้องออกประกาศนี้มาคือไม่ใช่ไม่แจ้งเลยมันลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพราะว่ามีหน่วยงานหลักของประเทศที่คอยดูแลคอยกำกับอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับลดความขั้นตอนของการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นออกไปเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็โปร่งใสดึงดูดเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าสู่ประเทศไทยสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานบริการแล้วก็ศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคจนถึงตั้งประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วก็การจ้างงานในภาพรวมนะครับนี่ก็เป็นภาษากฎหมายภาษาแถลงข่าวเชิงนโยบายนะครับที่ว่าเราจะทำได้ใช้ได้จริงยังไงหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ว่าเริ่มมีความตั้งข้อสังเกตที่เราไม่ควบคุมเลยเราไม่แจ้งเลยเราไม่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราจะไปตรวจสอบกลางทางปลายทางโดยหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เอาถ้าคุณไม่ตรวจสอบตั้งแต่แรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคุณฟังครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับก็เห็นชอบออกมาแล้วร้อยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะครับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพนะครับก็หลักๆเลยครับคุณผู้ฟังกรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบริหารการจัดการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีประสานงานไปกับกสทช.กับเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์ผ่อนปรนระเบียบพัสดุในกรณีที่มีข้อจำกัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวกระทรวง DE ให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปิดกั้นสัญญาณไม่ให้รั่วไหลไปยังเว็บไซต์ของพนันออนไลน์นะครับ4ครับสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายลงนามในการซื้อลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความสงบเรียบร้อยมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันไอ้ข้อ5เนี่ยผมนะผมไม่พูดละ6ครับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและก็การประสานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีการประสานไปที่โทรคมนาคมแห่งชาติประสานไปที่ไทยคมดาวเทียมนะครับขอการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมายังประเทศไทยให้เข้าถึงประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องทางอื่นอย่างทั่วถึงอันนี้อ่านดูตรงนี้เหมือนกับทางรัฐบาลจะฟันธงมาแล้วครับว่าคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟรีทุกนัดแน่นอนหรือไม่โดยที่ฟุตบอลโลกนั้นถูกถอดออกจากกฎ must have แล้วก็ must carry ของกสทช.เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกนั้นจะไม่สามารถใช้เงินสนับสนุนจากกสทช.ได้อีกและซึ่งก็นั่นก็หมายความว่าค่าลิขสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นในส่วนของเอกชนทั้งหมดใช่หรือไม่โดยมีหน่วยงานที่ผมกล่าวมาเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเป็นผู้ควบคุมคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนทุกนัดแบบฟรีทีวีสามารถดูในดิจิตอลทีวีได้ทุกนัดทุกแมตช์ไม่จำเป็นจะต้องมีกล่องหรือมีแพลตฟอร์มที่จะต้องไปจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนให้กับค่ายใดค่ายหนึ่งหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนตามมาแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับคุยเรื่องหนักๆคุยเรื่องเครียดๆมาแล้วครับผมคุยเรื่องนี้ปิดท้ายเพราะว่าช่วงนี้ ทั้งผมกับทั้งคุณแม่บ้านที่บ้านนะครับดูซีรีส์เกาหลีติดกันแบบงมแงมสนุกมากนะครับสวัสดีครับคุณนับหนึ่งกับน้องหนวดคุณปากาทิพย์ปากาทิพย์นะครับสวัสดีครับคุณปรางสวัสดีครับสวัสดีคุณคำรนครับสวัสดีนะครับสวัสดีป๋าเนินฮะสวัสดีครับสเตฟาน CNX นี่ชื่อป๋าเนินเท่มากนะครับสวัสดีคุณเมทูครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธวัชชัยครับสวัสดีนะครับคุณพิทยาครับสวัสดีนะครับคุณคริสบ้านดอนสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีนะตอนนี้ที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ยินเสียงว่ามีฝนตกนะครับมีฝนตกก็ตรงตามที่ลมฟ้าอากาศเขาจำลองสภาพอากาศให้ดูนะครับก็ตกตรงเวลานะจะดูว่าจะอีกยาวมาไหมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูมรสุมเรียบร้อยแล้วคุณพันยศพุญญนุชครับสวัสดีนะครับโอเคผมคุยเรื่องนี้ต่อแล้วกันคุณฟังที่เคยดูหนังซีรีส์นะครับหนังหรือซีรีส์ของประเทศเกาหลีก็คงจะเห็นนะครับว่ามีเครื่องดื่มอยู่ชนิดหนึ่งครับไม่ว่าจะจากซีรีส์เกาหลีจากรายการวาไรตี้หรือไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีในชีวิตจริงเครื่องดื่มที่ชื่อว่าโซจูคุณฟังจะเห็นอยู่ในรายการเหล่านี้ทุกอันเลยผมบอกว่าทุกอันการดื่มโซจูไม่ใช่แค่การดื่มเพื่อความสนุกนะครับแต่เขายังเชื่อมโยงกับรากวัฒนธรรมความสัมพันธ์ในสังคมและก็อื่นๆคุณฟังทราบไหมครับว่าทำไมคนเกาหลีถึงชอบดื่มโซจูในความดั้งเชื่อดั้งเดิมของเกาหลีการดื่มร่วมกันคือการสร้างความไว้วางใจครับ
8: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
9: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลนักวิจัยไทยพัฒนาสำเร็จเป็นครั้งแรกในอาเซียนกองทุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชว์ความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยโดยเป็นครั้งแรกของอาเซียนที่ทำสำเร็จทางกองทุนระบุว่าวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการทดสอบทางคลินิกเฟส1ของวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อโครงการ Impact Trial ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลก Clinic Cancer Research ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของนวัตกรรมฝีมือคนไทยวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลคือการรักษารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยรายต่อรายโดยการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมจากก้อนมะเร็งของผู้ป่วยเองเพื่อสร้างวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำนวัตกรรมไทยทำเอง 100% กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมการออกแบบวัคซีนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงไปจนถึงการผลิตและฉีดให้ผู้ป่วยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชาวไทยทั้งหมดผลการศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อมีความปลอดภัยสูงและที่สำคัญคือผู้ป่วยทุกรายมีการสร้างภูมิคุ้มกันทีเซลล์ที่ตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง1สัปดาห์ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมวิจัยแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงทางยาทีมวิจัยระบุเราขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องชาวไทยที่ร่วมบริจาคผ่านกองทุนซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ป่วยไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในราคาที่เอื้อมถึงได้ในอนาคตความสำเร็จของ Impact Trial ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการรักษามะเร็งในประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยสู่ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังยันไทยช่วยไทยพลัสยึดไทม์ไลน์เดิมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครม.ในสัปดาห์หน้าอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ซึ่งเป็นการทบทวนแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการดำเนินโครงการสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นการปรับโฉมการช่วยเหลือประชาชนโดยการรวมโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ากับระบบสวัสดิการแห่งรัฐโดยโครงการนี้จะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างตรงจุดเบื้องต้นมีกำหนดการลงทะเบียนในวันที่25และเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่1ของมิถุนายนนี้คาดว่าจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบ2บวก2เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่วนกำหนดให้โครงการคนละครึ่งพลัสมีผู้ได้รับสิทธิ์30ล้านคนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่เช่นเดียวกันซึ่งต้องรอสรุปรายละเอียดอีกครั้งส่วนสาเหตุที่การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะยังไม่เข้าครม.วันนี้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากหน่วยงานทั้งนี้ในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ดังกล่าวเป็นปรับแผนการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นการรองรับแผนการกู้เงินภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินส่วนหนึ่งและยังรวมถึงการขอกู้เงินของหน่วยงานอื่นๆเช่นการไฟฟ้าด้วยอย่างไรก็ตามไม่ได้กระทบต่อกรอบเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ต่อ GDP โดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะขยับเพิ่มขึ้นร้อยละ2ส่งผลให้หนี้สาธารณะสิ้นปีงบประมาณ2569อยู่ที่ร้อยละ68เท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีโทร099 242 7757
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: freshen up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: 10ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Fresh

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099 242 7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ซึ่งธรรมาภาพก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขอขอบใจวันนี้อันว่าเป็นเวลาอันสมควรอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เราคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพเมตตาถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรติดวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่

0: 100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750101หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจะเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า7นาฬิกาทำบุญตักบาตร9นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19นาฬิกาในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากอยู่ลำบากเพราะรายรับรายจ่ายไม่พอจึงเป็นปัญหาการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเดือนพฤษภานี้พ่อแม่ลำบากใจที่สุดเพราะลูกทั้งหลายต้องใช้เงินจำนวนมากกับการศึกษาพอลูกจะต้องไปรับการศึกษาเข้าโรงเรียนเสียค่าเทอมเสื้อผ้าอาภรณ์ตลอดถึงความเป็นอยู่รายรับรายจ่ายแต่ละวันมันไม่เพียงพอพวกเราต้องพิจารณาและก็ใช้สติควบคุมจิตใจของเราให้เราเข้าใจว่าความยากจนก็ดีความลำบากกายความลำบากใจก็ดีเกิดขึ้นแค่ขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาให้เราเข้าใจให้เราเอาสติเป็นหลักเอาสติมาเป็นหลักควบคุมอย่าได้น้อยใจอย่าได้เสียใจถึงแม้เราจะลำบากขอให้เรามีสติเราก็จะข้ามสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราณเวลานี้ขนาดนี้ได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีสติก็จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ผู้ที่มีสติจะอดทนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีสติก็จะใช้วิริยะภาคเพียรอยู่กับการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดคำว่าอดทนจึงเกิดคำว่าวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีวิตพวกเราต้องพิจารณาในเวลานี้เราจำเป็นต้องพึ่งพาธรรมะเท่านั้นธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราไม่มีธรรมะเราก็จะไปอาศัยความคิดไปอาศัยความรู้สึกมันจึงทำให้ครอบครัวนั่นทะเลาะกันขัดแย้งกันผู้เป็นสามีภรรยาขอให้ท่านทั้งหลายดำรงตนเป็นพ่อเป็นแม่ขอให้มีสติอยู่ร่วมกันใช้ความอดทนอยู่ร่วมกันข้าวยากหมากแพงอดอยากลำบากก็ขอให้พวกเราอย่ามีเหตุมีผลในการอยู่ร่วมกันสามีเหตุผลสามีมีเหตุผลก็อยู่ไม่มีความสุขภรรยาก็อยู่ไม่มีความสุขภรรยามีเหตุมีผลภรรยาและสามีก็ไม่มีความสุขอยู่การอยู่ร่วมกันให้เราอยู่ด้วยธรรมเมื่อเรามีธรรมก็คือเรามีสติเราจะอยู่ด้วยธรรมอยู่กับการเป็นสามีภรรยาด้วยธรรมอยู่กับการเป็นพ่อแม่ลูกด้วยธรรมก็คืออยู่ด้วยสติเมื่ออยู่ด้วยสติแล้วทุกคนก็จะเป็นคนที่มีความอดทนในการทำงานมีวิริยะภาคเพียรในการทำงานหนักก็เอาเบาก็สู้ร้อนก็สู้หนาวก็สู้เรียกว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับบกสำหรับบุคคลที่มีธรรมะจะอยู่เหนือความว่าร้อนหนาวอยู่เหนือฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนั้นได้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ในพวกเราทั้งหลาย
เวลานี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงคืออยู่กับความเป็นจริงมีน้อยกินน้อยให้พึ่งพาตนเองอาศัยตนเองให้มากที่สุดเราไม่จำเป็นเราจะไม่อาศัยบุคคลอื่นๆบุคคลอื่นๆช่วยเราได้ไม่เกิน3ครั้งเขาก็จะเกิดเขาว่าเบื่อหน่ายกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาพึ่งพาคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เราพึ่งพาตนเองดังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละปลูกผักกินเองกินอยู่ประหยัดใช้อย่างประหยัดเราจะได้บอกว่าเราไม่มีไร่มีนามีสวนและไม่มีแผ่นดินอย่าไปคิดแบบนั้นเรามีกระถางเราก็เอาพืชพันธุ์ทั้งหลายไปปลูกในกระถางนั้นได้เช่นเรามีกระถางเราก็เอากระถางมาปลูกนะมาปลูกพริกได้สัก5กระถางเนี่ยมันก็แบ่งเบาภาระเราไปแล้วนะเรามีกระถางเนี่ย5กระถางเราปลูกกะหล่ำผักกาดมันก็แบ่งเบาภาระเราไปได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเรามีสติแล้วคำว่าอดอยากไม่เกิดแต่ถ้าเราขาดสติแล้วจะเกิดแต่คำว่าอดอยากลำบากถ้าเราขาดสติแล้วเราจะเป็นผู้พ่ายแพ้เราขาดสติแล้วเราจะเป็นผู้ยอมแพ้ถ้าเรามีสติเราจะเป็นนักสู้เราจะเป็นเมื่อเรามีสติเราจะเป็นผู้นักพัฒนาเมื่อเรามีสติเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเราจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่เรามีสติเราจึงมีกินเราขาดสติเราจึงไม่มีกินเรามีสติจึงทำให้เรามีเก็บพวกเราทั้งหลายเรามีสติจึงทำให้เรามีใช้เหลือใช้เราขาดสติไม่มีเก็บไม่มีใช้อดอยากลำบากในพวกเราทั้งหลายสตินี่สำคัญมันเป็นกำลังขั้นสุดท้ายมันเป็นพลังงานสุดท้ายของชีวิตเราเบื้องต้นเราก็หลงความรู้หลงความสามารถในพวกเราทั้งหลายแต่ที่สุดแล้วธรรมะเป็นเพื่อนที่รักของเรายามที่เราทุกข์ยากในพวกเราทั้งหลายธรรมะเป็นเพื่อนที่รักของเรายามเราทุกข์ยากลำบากนะเราจะต้องรู้แล้วว่าเราใช้สติถ้าเราสุดๆแล้วเราถึงจะเรียกว่าสติจะคิดถึงสติเราจะลำบากสุดๆเราจะต้องพึ่งพาสตินี่แหละคือพลังทำให้เรากอบกู้ชีวิตเราได้ในพวกเราทั้งหลายสติจะทำให้เรานั่นบรรลุเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราเรามีสติแล้วจะทำให้เรานั่นเป็นนักต่อสู้และเป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักพัฒนาเราจะหลุดพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ต้องพึ่งพาธรรมะก็คือได้แก่สติเปรียบเสมือนรถแท็กเตอร์สติเปรียบเสมือนรถแมคโครมันมีพลังแบบนั้นสติเปรียบเสมือนอาวุธสติเปรียบเสมือนอาหารเสบียงเรียกว่าสติเปรียบเสมือนปัจจัย4สติเปรียบเสมือนพาหนะอยู่ที่ไหนก็มั่นคงอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยแต่เรามีสติเราจะมีความสุขเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็จะเกิดแต่ความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะเราขาดสติความสุขทั้งหลายเกิดเพราะเรามีสติพวกเราต้องเข้าใจสติได้เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดแต่ส่วนมากเราไม่คิดถึงสติส่วนมากเราไม่ใช้สติเราไปใช้ความคิดเราไปใช้ความรู้จนถึงที่สุดรู้ที่เรารู้มันก็ไม่ใช่ความจริงในพวกเราทั้งหลายความคิดที่เราคิดมันก็ไม่ใช่ความจริง
ความรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาความคิดมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ธรรมะหมายถึงสติอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลามันเปลี่ยนแปลงแต่สติไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาการเวลาจะเปลี่ยนแปลงสักปานใดแต่ธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบุคคลใดดำรงตนด้วยสติและปัญญาจึงอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของการเวลาอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสุขก็อยู่ได้ทุกข์ก็อยู่ได้มีกินก็อยู่ได้ไม่มีกินก็อยู่ได้มีมากก็อยู่ได้มีน้อยก็อยู่ได้ไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาจะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตเมื่ออยู่กับความเป็นจริงแล้วพวกเราทั้งหลายความโลภก็ไม่เกิดถึงเกิดเราก็ดับมันได้ระงับมันได้ยุติมันได้นะพวกเราทั้งหลายความอยากมันเกิดเรามีสติปัญญาเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงเราก็สามารถยุติความอยากนั้นได้ยุติความอยากระงับความอยากนะเราจะหยุดมันได้หมดเราจะอยู่กับความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสตินั่นจะให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตของเราหรือธรรมะให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราถ้าจิตนั่นให้คุณกับชีวิตเราก็ได้ให้โทษกับชีวิตของเราก็ได้นะเราพิจารณาดูว่าจิตนั้นให้คุณกับชีวิตเราก็ได้ให้โทษกับชีวิตเราก็ได้นะจิตนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วก็ได้เป็นสิ่งที่ดีก็ได้ส่วนสตินั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นสตินั้นจะเป็นสีขาวเท่านั้นมันจะไม่เป็นสีอื่นๆสตินั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรหลอกมันได้สติเพราะสติอยู่เหนือสิ่งที่รู้ทั้งสิ้นส่วนจิตนั้นถูกสิ่งต่างๆมันหลอกถูกกิเลสมันหลอกในพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะกิเลสตัณหาราคะความอยากความโลภความโกรธความหลงมันหลอกเราตลอดเวลานะพวกเราเราจึงตกอยู่ใต้อำนาจเราจึงตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งที่เรารู้เราจึงเป็นทาสสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเรารู้สิ่งไหนเราก็ไปยึดติดสิ่งไหนเราก็ไปยึดติดสิ่งนั้นเราจึงเป็นทาสของการรับรู้ทั้งสิ้นธรรมะภาคปฏิบัติไม่ให้เราธรรมะภาคปฏิบัติให้เรามีสติรู้ให้เรามีสติรู้เท่านั้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราว่าให้รู้เฉยๆนั่นแหละเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะบอกกันว่าให้รู้เฉยๆว่าร้อนว่าหนาวว่าฝนมันตกว่ามันสุขว่ามันทุกข์เนี่ยให้รู้เฉยๆเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราจึงเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่กับความเป็นจริงของโลกดำรงตนความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเรานั่นต้องอาศัยธรรมะดังเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเพื่อหวังพึ่งพาธรรมะจนถึงที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้พบความจริงคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจงได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องพึ่งพาธรรมะจึงทำให้เรานั่นนะอยู่คำว่าอยู่สุขสบายก็เพราะธรรมะนี่แหละเรามีสติปัญญาเราอยู่สุขส

บายคำว่าสุขสบายของพระพุทธเจ้าก็คือตัวปัญญากับตัวสตินะไม่ได้เป็นต้องคำว่าสุขสบายของมนุษย์โลกก็หมายคำว่าปัจจัยสี่ต้องพร้อมเข้าใจเช่นนั้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพต้องพร้อมนั่นแหละคือความสุขความสุขความสบายของชาวโลกแต่ธรรมะภาคปฏิบัติสุขสบายเมื่อเรามีปัญญากินก็แค่อิ่มนอนก็แค่หลับทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ให้บรรลุเป้าหมายนี่คือผู้ที่มีสติปัญญาธรรมะจะคิดคำว่าสุขสบายปราศจากการปรุงแต่งนะปราศจากการปรุงแต่งนะไม่มีการปรุงแต่งที่นอนไม่มีการปรุงแต่งในการกินไม่ปรุงแต่งในการดำเนินชีวิตจะไม่แต่งตัวใจใส่เสื้อตัวไหนถ้าเรามีสติเราจะเป็นผู้อดทนและขยันขนาดเดียวกันเราซื้อเสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่แต่เราขาดสติขาดปัญญาก็ขี้เกียจขี้ข้านมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวนะนี่แหละคือจึงไม่เป็นทูปเมื่อเราขาดสติปัญญาเราจะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาจึงรู้ว่าการใส่เสื้อผ้านั้นปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวการมัดแรงกัดต่อยเท่านั้นนี่แหละผู้ที่มีสติปัญญาและว่าอยู่กับความเป็นจริงแต่เวลานี้เราขาดสติขาดปัญญาเราไปใช้สังคมไปใช้วัฒนธรรมให้เรานั่นไปอยู่ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมจึงทำให้ลำบากนะเรารู้แล้วว่าเรามีบ้านอยู่และมีความสุขตรงไหนมันก็ไม่ใช่เรามีบ้านแล้วประกอบไปด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่างเรามีความสุขไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ความจริงของความจริงเพราะฉะนั้นความจริงของความจริงก็คือสติกับปัญญาเป็นความจริงที่อยู่เหนือการดำอยู่เหนือโลกอยู่เหนือชีวิตมนุษย์สุขด้วยปัญญาสุขด้วยสติแต่สุขของมนุษย์โลกต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนี้อันนี้คือสุขสบายของชาวโลกจึงไม่มีที่สิ้นสุดจึงหาที่สุดของสุขไม่ได้จึงหาที่สุดของทุกข์ไม่ได้จนถึงที่สุดไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ว่าสุขคืออะไรไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรมนุษย์จำนวนมากก็เป็นเช่นนี้เป็นแบบนี้ในพวกเราทั้งหลายเราต้องกลับมาคำว่าสติปัญญาตัวสติปัญญานี่สำคัญที่สุดเราจะต้องใช้สติปัญญาเป็นตัวพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเราดังพระพุทธเจ้าอยู่กับความเป็นจริงแต่พวกเราทั้งหลายหมอนมุ้งไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆมีแต่จีบอนมีสังฆตินั่นแหละมีแต่บาทเนี่ยสำคัญที่สุดแต่พวกเราทั้งหลายกลางวันเราก็ใช้สังฆติพอกลางคืนเราก็เปลี่ยนแปลสภาพสังคติเป็นผ้าห่มได้นี่แหละพวกเราทั้งหลายเราอยู่กับความเป็นจริงแต่ชาวโลกนั้น7วันเสื้อผ้าก็7แบบใช่มั้ย7วันก็7แบบ7วันก็7สีฮะแล้วชีวิตเราจะยากมันไม่ยากจนได้อย่างไรนี่เราอยู่ภายใต้อำนาจวัตถุนิยมเราเห็นวัตถุนิยมเป็นใหญ่เราพวกเราทั้งหลายเราต้องอยู่กับความเป็นจริงโดยยุคโดยขนาดนี้เวลานี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงแม่ทั้งหลายพ่อทั้งหลายเสื้อเก่าๆที่ลูกเราใช้ได้เราก็ให้เขาใช้ไปก่อนเราไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อใหม่กางเกงใหม่กระโปรงใหม่อันไหนที่มันใช้ได้ก็ใช้ไปเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเราต้องมีสติอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยบางครอบครัวทุกข์มาก
ทุกข์ใจกับว่าไม่มีเสื้อผ้าใหม่กางเกงใหม่ให้กับลูกตนเองเนี่ยคิดแบบนี้แหละเนี่ยอยู่กับสังคมอยู่กับวัตถุพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมเราสั่งสอนเราให้เราอยู่กับความเป็นจริงให้เราอยู่กับความเป็นจริงเสื้อตัวไหนนักเรียนเสื้อนักเรียนตัวไหนใช้ได้แล้วก็ใช้กางเกงกระโปรงตัวไหนใช้ได้แล้วก็ใช้ไปก่อนแต่เราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าของเก่าของใหม่สติปัญญานั่นแหละเป็นของใหม่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาก็กลายเป็นของเก่าในพวกเราทั้งหลายคำว่าใหม่ก็หมายถึงสติปัญญาเนี่ยเรามีสติเราก็เป็นคนใหม่เราขาดสติก็เป็นคนเก่าเรามีสติก็เป็นของหอมเราขาดสติก็เป็นของเน่าของเหม็นเรามีสติก็เป็นของเย็นเราขาดสติก็เป็นของร้อนแต่พวกเราทั้งหลายทุกอย่างอยู่ที่ธรรมะทั้งสิ้นแต่เราจะมีทรัพย์สมบัติก็เพราะเรามีสติเราไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติก็เพราะเราขาดสตินี่แหละพวกเราธรรมะนี่แหละจึงเป็นต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติ

0: freshen up.
1: มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกลุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่เรดิโอกับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM
7: ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
9: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
8: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
9: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
9: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
8: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
9: ทำดี
8: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามกรรมชั่วให้ผล
9: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
8: Mass FM
9: เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
8: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
9: สาธุ
8: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
9: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
8: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
9: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
8: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
9: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ธรรมะคารวะทิคาถา
3: อันธรรมยังธรรมคารวะทิคาถาโยภนามาเซ
2: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาแสดงความเคารพพระธรรมเถิด

0: โน
1: พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วย

ระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง

0: นางเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรม
1: นาหิธัมโมอธัมโมจะอุโพสมาวิปากิโน
0: ธรรมและอธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้
1: อาธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติง
0: อาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำไปถึงสุขติ
1: ธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง
0: ธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ
1: ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติ
0: ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตน
1: เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน
0: นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: คนมาใหม่ยังไม่ได้เรียนเนาะในท่านสอนอีกครั้งหนึ่ง
4: สอนเรื่องกรรมฐานกรรมฐานมีสองอย่างคือสงบกับเห็นแจ้งก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานนั่นก็คือสงบแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนี่คือเห็นแจ้ง
3: คำว่าสงบในที่นี้พวกเราเข้าใจว่ายังไงสงบนี่คือแบบนิ่งๆอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าสงบนี่คือสงบจากโลภะโทสะโมหะเป็นสงบแบบไหนคะ
4: สงบจากโลภะโทสะโมหะ
3: สงบจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถูกไหมคะเอออย่างเงี้ยตอนนี้พวกเราสงบไหมเนี่ยตอนนี้พวกเราโลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือเริ่มรู้จริงมาอยู่วัดเนี่ยได้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์เนี่ยอันนี้ฮะพวกเราสงบไหมเนี่ยเนี่ยฮะพวกเราสงบแล้วนะเนี่ยแต่พวกเราไม่รู้ไงก็เลยทั้งนั้นที่ตัวเองสงบอยู่เนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่สงบแล้วบางทีตัวเองไม่สงบก็คิดว่าตัวเองสงบอย่างเช่นไปนั่งขัดสมาธิจุกปุ๊กแล้วก็คิดฟุ้งไปนะฮะแล้วก็โอ้โหเล็งเนี่ยแล้วพอออกมาเขาถามไปเลยไหมภาวนาสงบไหมสงบดีโอ้โหได้เป็นร้อยเรื่องเลยนะคิดไปเนี่ยจริงๆไม่สงบนะฮะตอนนี้พวกเราตั้งใจฟังธรรมเนี่ยพวกเราสงบไหมคะนี่สงบแล้วนะนี่สงบแล้วนะเพราะนั้นคำว่าสงบอย่าไปเข้าใจว่าคือนิ่งอยู่ที่เดียวไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความที่มันสงบโลภสงบโกรธสงบหลงไปเนี่ยอันนี้เป็นความสงบที่ดีที่สุดนะคะดีที่สุดอันนี้ซึ่งเราก็สามารถดำเนินชีวิตปกติได้ไหมคะอย่าลืมนะว่าคำสอนพระเจ้าไม่ใช่ให้คนเนี่ยงอมืองอเท้าไม่ใช่ให้คนไม่ทำงานนะสาวกของพระองค์นี่จะต้องเป็นคนขยันนะฮะแล้วพระเจ้ายืนยันเลยทำวินัยใดที่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเฉยชาทำวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตปฏิเสธเลยนะเพราะฉะนั้นสาวกของพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เฉยแฉะช้าเชื่องอยู่ที่ไหนก็นั่งจุกปุ๊กถ้าคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่หรือไม่และใครก็ไม่อยากจะมาเป็นลูกศิษย์เนาะเพราะอะไรโอ้โหจากคนที่คล่องแคล่วแอคทีฟทำประโยชน์ได้ดีเนี่ยกลายเป็นมานั่งจุกปุ๊กน้ำลายย้อยอย่างนี้นะเขาก็ไม่เอาแล้วศาสนาแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่คำสอนพุทธเจ้าต้องทำให้คนเนี่ยสดใสมีความสุขผ่องใสเบิกบานไม่เบียดเบียนนะคะแต่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยไม่เบียดเบียนใครมีแต่จะช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นคำว่าฝึกสมถะเนี่ยสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือสงบโลภะสงบโทสะสงบโมหะนะไม่ใช่นั่งหลับตาหนีแมงหวีไม่ใช่นะคะแต่ทีนี้จิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านชำนาญไหมทำไมมันชำนาญถามหน่อยเถอะก็เพราะมันไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดีหนึ่งแล้วนะฮะสองมันไม่รู้ว่าคำว่าเราว่าเขานี่มันเป็นแค่ตั้งชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ที่สอนว่าไงนะคนที่มาทีหลังไม่ได้ฟังเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอายตนะภาย
4: ใน
3: นะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบให้มันถูกเลยนะเปรียบเหมือนอะไร าหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกล่องหรือเหมือนหัวเอาละสิเอาละสิอายตนะภายในเหมือนกล่องเหรอเอาใครว่าเหมือนกล่องยกมือขึ้นเอาใครว่าเหมือนหัวยกมือขึ้นไม่ยกสักคนมันกลัวไม่จริงมันรู้ไม่จริงเอาใหม่เสียงเป็นภายในหรือภายนอก
4: ภายนอก
3: หูเป็น
4: ภายใน
3: พอเสียงกระทบหูแล้ววิญญาณเกิดที่ไหนวิญญาณไปเกิดที่เสียงโน่นหรือมาเกิดที่หูนี่
4: เกิดที่หูค่ะ
3: เพราะนั้นเปลวไฟเนี่ยเกิดที่ข้างกองหรือเกิดที่หูไม่ขีดเอาขีดให้ดูก็ได้เอาไฟเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นหูไม่ขีดเป็นในหรือเป็นนอก
4: เป็นใน
3: เพราะว่าวิญญาณมันเกิดที่นี่ใช่ไหมอายตนะภายในเหมือนหัวไม่ขีดไฟเอาไหนพูดดิ
4: อายตนะภายในเหมือนหัวไม่ขีดไฟ
3: อุปมานะอุปมาเหมือนส่วนอายตนะภายนอกเหมือนกล่องไม่ขีดไฟมากระทบกันแล้วก็เกิดเปลวไฟเหมือนอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกแต่วิญญาณเกิดที่อายตนะภายในเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นกลิ่นโชยมาเนี่ยชิวกระทบจมูกแล้ววิญญาณเกิดที่จมูกไม่ใช่วิญญาณวิ่งไปเกิดที่กลิ่นโน่นไม่ใช่นะวิญญาณเกิดที่จมูกนะทีนี้ประโยชน์มีไหมคะการรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกว่าจิตใจมันเกิดจากตรงเนี้ยมีประโยชน์ไหมคะมันมียังไงคะมันมียังไงคะมันมีก็หนึ่งถ้าไม่เอามันมากระทบกันเฉยก็ไม่เกิดใช่หรือเปล่าเราก็เริ่มมีการแยกอายตนะภายในภายนอกเอาอะไรมาแยกดีเอาใครตอบได้อยากทราบไหมคะเอาอะไรมาแยกอยากทราบไหมคะเอาศีลมาแยกเช่นคอนเสิร์ตเป็นภายนอกเนาะหูเรานี่เป็นภายในใช่ไหมพอรักษาศีลปั๊บเอ้ยไปฟังคอนเสิร์ตมาได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันแยกไปเลยถูกไหมเอาต่อไปทีวีรายการนิยายน้ำเน่ารายการสารพัดเนี่ยเป็นภายนอกตาเป็นภายในเอาศีลมารักษาปุ๊บเลยไม่ดูนิยายพวกนี้ก็เลยไม่มีเปลวไฟเกิดก็คือไม่มีจิตโลภโกรธหลงที่เกิดเกี่ยวกับการดูทีวีถูกไหมเพราะนั้นนักบวชที่เขาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเลยไม่ดูทีวีเขาเลยไม่มีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็เอาไว้ใช้เฉพาะงานของวัดนะแต่ไม่ให้มีโทรศัพท์ส่วนตัวเพราะว่ามันมาฟู่ฟู่อยู่เรื่อยจริงหรือเปล่านักบวชศึกเพราะโทรศัพท์เยอะไหมคะมันกลายเป็นพูดกัน2ต่อ2ได้ไหมคะเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะฮะเพราะไม่รู้เรื่องอายตนะเนี่ยมันเลยพังเลยจิตเกิดจากอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันใช่หรือไม่และจิตเป็นเราหรือว่าจิตมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น
4: เพิ่งเกิดขึ้น
3: เนี่ยฮะจิตวิญญาณทางตาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแสงสีกระทบตาวิญญาณทางหูเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเสียงกระทบหูนี่ฮะจิตมันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นของเราได้ไหมจิตเป็นเราได้ไหม
4: ไม่ได้
3: แล้วจิตจะเป็นเขาได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ก็ไม่เป็นแต่จิตเป็นจิตซึ่งต้องฝึกจิตเข้าใจหรือยังฝึกด้วยอะไรเอาละกลับมาที่นี่ละจะแยกอายตนะภายในภายนอกด้วยอะไรนะคะ
4: ศีล
3: ศีลแต่บางคนอุตส่าห์รักษาศีลแต่มาอยู่ในวัดยังแอบคิดถึงมีไหมเข้าใจไหมฮะคืออายตนะภายในภายนอกไม่เจอกันอย่างเช่นว่าตัดใจกับเพลงสมมตินะไม่ฟังแล้วฉันรักษาศีลฉันไม่ฟังเพลงก็เข้ามาอยู่ในวัดแต่แอบคิดถึงได้ไหมคะพอนั่งเสร็จแอบร้องเพลงอยู่ข้างในใจได้ไหมคะนั่งเงียบเฉยแต่ร้องเพลงคนเดียวงี้ง่องงี้ง่องงี้ง่องมันไม่กระทบที่ประตูหูแต่มันมากระทบที่ประตูใจฟู่ฟู่ฟู่อีกแล้วก็เกิดกิเลสที่ใจอีกตอนนี้เอาอะไรแยกดีอะเอาศีลแยกไม่ได้อะถ้าเขามาว่าเธอผิดศีลผิดอะไรยังเธอแอบฟังเพลงแอบฟังที่ไหนฟังในใจโหก็ฟังในใจอ่ะลุงฉันนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเอาศีลแยกไม่ได้เอาอะไรมาแยกคะอันที่สอง
4: สมาธิ
3: เก่งมากทีนี้พอเอาสมาธิมาแยกเนี่ยก็คือจิตเข้าสมาธินิ่งเลยโอ้มีความสุขมากนิวรณ์ไม่กวนเลยแต่ปลอดภัยไหมคะยังไม่ปลอดภัยเพราะมันเหมือนหินทับหญ้าไว้ถ้าจิตยังทรงสมาธิอยู่ก็โอเควันไหนเผลอเลอเกิดอีกแยกอันที่สามแยกอายตนะภายในภายนอกด้วยอะไรดีคะ
4: ปั
3: ญญาเลยปัญญาที่รู้จักขันธ์ห้าว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่าไปสนใจมันเลยนะ สิ้นความติดใจสิ้นความเพลิดเพลินก็เลยไม่มากระทบไม่มากระเทือนแต่อาจจะเข้าหูได้ไหมอยู่ในวัดเนี่ยฮะข้างนอกเขาเปิดดังลั่นมันก็ต้องเข้าหูใช่ไหมเพลงก็เข้าหูแต่ว่าไม่มีความพอใจแล้วไม่มีความเพลิดเพลินแล้วเพราะเห็นทุกโทษของมันอย่างเนี้ยเพราะนั้นการที่จะแยกอายตนะภายในภายนอกได้ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเข้าใจหรือยังไม่ใช้ได้ไหมไม่มีวิธีอื่นมันต้องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่เกิดจากการกระทบผัสสะเนี่ยฮะนะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงยังคงมีเสน่ห์จนถึงทุกวันเนี่ยฮะคำสอนพุทธเจ้าใช้คำว่ามีประโยชน์เยี่ยมมากตรงนี้เพราะว่ามีทางออกให้กับชีวิตนะคะมีทางออกให้กับชีวิตว่าเราสามารถที่จะแยกเนี่ยออกจากกันสองอันนี้ไม่ขีดกันไฟมันก็ไม่ลุกจริงไหมเพราะนั้นทุกวันนี้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เกิดเพราะศีลจิตโลภจิตโกรธไม่เกิดเพราะสมาธิจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เกิดเพราะปัญญาต้องมีครบไหมคะต้องครบทั้งศีลสมาธิปัญญานะฮะเฉพาะศีลอย่างเดียวก็ไม่รอดเฉพาะสมาธิอย่างเดียวก็ไม่รอดนะเฉพาะปัญญาอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็ไม่รอดนะชีวิตที่ไม่มีศีลเป็นชีวิตที่ยุ่งที่สุดพวกเราจะเอาไหมภิกษุณีเนี่ยปัญญาเยอะมีภิกษุณีรูปหนึ่งปัญญาเยอะสอนแก่งแต่กินข้าวเย็นทุกวันแล้วก็โกงเหล้าบ่อยๆนะแล้วก็ไปจีบผู้ชายเฉยเลยแต่มาถึงสอนไปตุเป็นตะนะแต่ว่าไม่มีศีลเนี่ยพอพวกเราไปพูดเรื่องศีลเขาบอกอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นมันก็สักแต่ว่าธาตุขันธ์อายตนะเราฟังแล้วตาค้างเลยนะฮะโหเดี๋ยวก็ฝากเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเนาะพอเราก็เอ้าตอนนี้มันบ่ายสองแล้วสักแต่ว่าดินน้ำไฟลมเติมดินน้ำไฟลมเราฟังแล้วเราจะรับเรารับได้ไหมเนี่ยเราก็จะต้องอัญเชิญให้สึกออกไปซะใช่ไหมอยู่ไปก็ทำให้ศาสนาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องมีครบเข้าใจหรือยังเพราะนี่คือวิธีที่จะแยกอายตนะออกจากกันพอมาบวชแล้วถูกแยกอายตนะจริงไม่จริงโดยระบบศีลเนี่ยฮะเป็นภิกษุณีห้ามส่องกระจกเลยไม่มีอายตนะกระทบเลยไม่ได้เห็นเลยวิญญาณทางตาที่จะเห็นรูปร่างตัวเองหน้าตาตัวเองฟู่ฟู่นี่ไม่มีแต่ถ้าได้ส่องกระจกนี่มันต้องเกิดไหมคะพอส่องกระจกก็เอ้าเท่าแตะเท่าว่านะประเดี๋ยวนี้เอ้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะเห็นตัวเองนะฮะแต่นี่มันไม่เห็นมันก็จบไปจบไปนะคะชัดเจนไม่ชัดเจนชัดเจนนะว่าอายตนะภายในภายนอกมีอุปมาให้เห็นภาพอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจิตใจที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอายตนะมันไม่มีเราที่จะเข้าไปบังคับอย่าหลงตัวเองนะว่าคนอย่างฉันแน่มากคนอย่างฉันไม่อย่างนั้นคนอย่างฉันไม่ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่าใกล้ชิดกับผู้ชายอย่าไปไหน2ต่อ2กับผู้ชายเพราะมันเป็นอายตนะเข้าใจไหมอย่าไปเด็ดขาดอย่าไปไว้ใจมันจะเท่าก็เท่าหัวงูได้นะมันจะเด็กมันก็เด็กที่มันจะมาโอ้โหมันน่ากลัวนะนะอย่าไปไหน2ต่อ2กับผู้ชายเน้อแล้วอย่าไว้ใจเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่ตัวเขาคือเขาเองก็ไม่มีตัวตนไม่มีเขาเองก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจมั้ยเราเองก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงนะคะการศึกษาธรรมะพุทธเจ้านี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะประหยัดประหยัดพอเธอรู้เรื่องอายตนะแล้วนะต่อไปเธอจะไม่ดูละเธอจะไม่เข้าอินเทอร์เน็ตที่ไปดูอะไรบ้าๆบอๆจะไม่ดูละเพราะรู้ว่ามันทำให้เกิดจิตเข้าใจไหมฮะพอไม่ดูก็จบไม่เกิดแต่ถ้ายังขืนดูก็ต้องเกิดจริงไหมนั่งอยู่เนี่ยไม่เกิดโลภะมันว่างเนาะก็เปิดอินเทอร์เน็ตเปิดดูรายการอาหารดูรูปร่างของอ่ะวู้ทำไมมันจะน้ำลายสอจริงไหมก็มันหาเรื่องให้มันสู้สู้อย่างเงี้ยจริงไหมนั่งอยู่ดีๆไม่เกิดราคะนะฮะก็ไปเปิดดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดจริงไม่จริงนี่คือของจริงฮะเพราะนั้นคนไทยเราทุกวันเนี่ยฮะไม่มีความรู้เรื่องอายตนะก็เลยมานั่งสัมมนากันอยู่นั่นน่ะนั่งทำวิจัยทำประเมินโอ้โพนั่นโพนี่อยู่นั่นน่ะนะว่าตกลงเรื่องเด็กวัยรุ่นเราควรจะให้รู้เรื่องเพศไหมหรือว่าไม่ให้รู้ดี เอ๊ะหรือว่าจะสอนมันก่อนแล้วพูดกันอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วอย่าให้อายตนะมันกระทบกันเข้าใจมั้ยฮะอย่าให้เด็กอย่าปล่อยเด็กนะทุกวันนี้เราปล่อยเด็กเนี่ยมีผู้ปกครองมาหาอาจารย์หลายหลายมากเลยว่าลูกเขาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นกลายเป็นมีแฟชั่นใหม่แล้วฮะเรียนหนังสือไม่จบเพราะอะไรมันมีอายตนะให้มันเกิดกิเลสเยอะเกินจริงไหมมันไปคบเพื่อนมันไปเข้าอินเทอร์เน็ตมันไปอะไรตัวมีอะไรอู้มีเมียมันมีอะไรตัวมีอะไรเนี่ยวุ่นไปหมดเลยมันก็สอบไม่ได้เรียนไม่ดีมันก็เลยไม่ไปเรียนซะเลยแล้วก็ขอเงินแม่ใช้ไปเรื่อยๆทำงานก็ไม่ทำก็มันไม่มีความรู้มันจะไปทำงานอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยลูกเราอย่างนี้อยู่แต่ในเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปไว้ในห้องส่วนตัวเลยมีแล็ปท็อปอยู่ในห้องส่วนตัวทุกอย่างอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วมีประตูปิดให้ด้วยเขาก็พร้อมที่จะฟู่ฟู่จริงไหมเขาอยากชั่วเลยเขาชั่วที่สุดๆเลยไงแต่คนสมัยโบราณเขาไม่อย่างนั้นนะเขานอนเรียงกันอะนึกออกไหมจะมีแยกออกไปเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยไปนอนด้วยกันในห้องเนี่ยแต่พอมันแก่ๆมามันก็ปากเหม็นกันมันก็เบื่อมันก็แยกไปนอนคนละที่คนละทางแต่เด็กๆนี่จะนอนกับคนละเตียงคนละเตียงนะก็จะเห็นกันแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในห้องส่วนตัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเด็กๆหลายคนเสียคนไปเลยกับการมีห้องส่วนตัวแล้วก็ติดอินเทอร์เน็ตให้เลยแล้วก็มีแล็ปท็อปให้มีอะไรให้มีอะไรให้เลยแล้วก็มีแล็ปท็อปให้

ได้มาเห็นพระพุทธรูปมาเห็นสมณะนักบวชมาฟังธรรมที่นักบวชแสดงใช่หรือไม่ถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้เราจะมาทำไมจริงไหมเพราะเราต้องการให้อายตนะพวกนี้กระทบกันก็เกิดจิตไหมคะพวกเราฟังธรรมไปนี่เกิดจิตไหมคะเกิดจิตอกุศลหรือเกิดจิตกุศลเกิดปัญญาหรือเกิดความโง่เขลาเกิดสมาธิเกิดความสงบหรือเกิดความฟุ้งฟังธรรมไปเนี่ยสงบไหมหรือว่าฟุ้งใหญ่เลยสงบฟังธรรมแล้วมีศีลไหมอย่างเงี้ยฮะที่เรามาเนี่ยเพราะเราต้องการให้มีอายตนะที่ดีเท่านั้นเองเข้าใจไม่เข้าใจแม่นหรือบ่แม่นแต่ถ้าปีใหม่นี้เราไม่เข้าวัดเราก็พากันไปเที่ยวชายทะเลสมมุตินะฮะแล้วไปเที่ยวชายทะเลนี่มันจะมีเพื่อนคนไหนมั้งขึ้นบนแท่นธรรมาสน์แล้วก็เอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้เราฟังอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องกงเล่ากันบ้างกินเบียร์กันบ้างเนาะแล้วก็ต้องเฮฮาใส่กางเกงขาสั้นวิ่งชายทะเลกระดุกกระดิกอะไรก็ไม่รู้ก็ไปแล้วก็เล่นไพ่กันบ้างแล้วก็เมากันบ้างแล้วก็ว่าคนโน้นคนนี้แล้วก็งุดงิดกันบ้างอะไรบ้างมันก็โลภกดหลงโลภกดหลงโลภกดหลงไปเต็มที่ใช่หรือไม่แล้วพวกเรามาที่เนี่ยพวกเราก็รู้ว่าที่นี่เขาเลี้ยงเขาเย็นหรือไม่เลี้ยงเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วมาทำไมอ่ะมันก็อยากได้อายตนะอะไรดีๆใช่ไหมคะอยากจะฟังธรรมอ่ะนะเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งมาเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยเพราะว่าเขาเป็นคนจีนเขาเรียนภาษาจีนตลอดเขาก็รู้แต่ภาษาจีนเขาอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกเลยแต่เขาบอกเขาฟังรู้เรื่องอ่ะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ขอให้ฟังรู้เรื่องก็พออ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมีการแสดงธรรมเป็นภาษาพูดออกไปนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่ฝรั่งเศส30ปีเป็นคนไทยนะฮะอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยรู้แต่ภาษาอังกฤษตลอดแต่พูดภาษาไทยได้เพราะว่าคุยกับครอบครัวคุยภาษาไทยแต่เขียนไม่ออกอ่านไม่ออกเขาก็ฟังธรรมของนิโรธรามเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะเข้า YouTube มั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาหาลูกศิษย์มาคุยนั่นนี่เนี่ยเขาก็สามารถได้ประโยชน์จากการฟังเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเรื่องการฟังนี่เป็นอายตนะสำคัญไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคะสุดสูสังลัพเตปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอันนี้ข้อหนึ่งแล้วนะฮะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่มีเลยที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่ากินด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่มีแล้วก็ไม่เคยมีว่าดมด้วยดีย่อมได้ปัญญาก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยว่าสัมผัสด้วยดีก็ได้ปัญญาไม่มีมีแต่ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นเรื่องของการฟังสำคัญมากนะฮะสองพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าสุตะมยะปัญญาแปลว่าอะไรความรู้ชัดหรือตัวปัญญาสำเร็จจากการฟังเห็นไหมแล้วคนที่สำเร็จเพราะการฟังมีไหมคะเช่นพระสารีบุตรฟังธรรมบรรลุสุรบันมาฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนหลานบรรลุอรหันต์เลยยศกุลบุตรหนีออกจากบ้านเบื่อถูกตามใจจนเซ็งถูกตามใจทำใจจนมันเซ็งอ่ะเดินหนีออกจากบ้านอุ้ยที่นี่วุ่นวายพุทธเจ้าก็สอนธรรมะบรรลุโสดาบันพ่อตามมาพระพุทธเจ้าสอนอีกรอบหนึ่งบรรลุอรหันต์อะไรมันจะง่ายปานนั้นใช่ไหมเราเอาสักรอบไหมเผื่อบรรลุโสดาบันอะไรเงี้ยเอาไหมคะดีไม่ดีเอามาลองมาสักรอบหนึ่งมันจะเหลือเวลา5นาทีอ่ะมันจะทันเหรอเนี่ยอนุปุพพิกถานะฮะท่านยศกุลบุตรฟังอนุปุพพิกถาแล้วบรรลุโสดาบันมันยาวอนุปุพพิกถามันยาวทานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการออกจากกามอริยสัจ4 6หัวข้อนี้ฮะเป็นการแสดงธรรมไปโดยลำดับของพระพุทธเจ้าแล้วคนฟังบรรลุโสดาบันเลยได้ที่พึ่งไปเลยแต่นี่ยาวเอาสั้นๆดีกว่าไหมเอาสั้นๆเนาะตั้งใจฟังนะร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงที่สุดเลยเปลี่ยนแปลงแก่ไปแก่ไปป่วยไปตายไปจริงหรือไม่จริงเออความรู้สึกสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเปลี่ยนความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปความรู้สึกเฉยก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปจริงหรือไม่จริงไม่เที่ยงจริงๆต่อไปความจำเห็นก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงก็มาจำสิ่งที่ได้ยินอีกเอ้าพอได้กลิ่นก็เปลี่ยนประจำสิ่งที่ได้กลิ่นอีกพอลิ้มรสเอ้าก็มาจำสิ่งที่ลิ้มรสอีกพอสัมผัสกายก็มาจำสิ่งสัมผัสกายพอคิดนึกก็มาจำสิ่งที่คิดนึกอีกโอ้ยความจำก็ไม่เที่ยงอีก

0: แม่นบ่แม่นความจำก็ไม่เที่ยงเอาต่อไปความคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วคิดนี้แล้วก็เปลี่ยนไปคิดนั้นคิดโน้นเห็นอะไรก็คิดอันนั้นได้ยินอะไรก็คิดอันนั้นโอ้ความคิดก็ไม่เที่ยงจริงไม่จริงจิตใจเลยพลอยไม่เที่ยงไปด้วยเพราะเดี๋ยวเห็นทางตาเดี๋ยวได้ยินทางหูเดี๋ยวรู้กลิ่นเดี๋ยวรู้รสเดี๋ยวรู้สัมผัสสรุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดฟังแล้วรู้แล้วแล้วก็เห็นเนี่ยไม่เที่ยงจริงๆฮะเลยเบื่อหน่ายรูปร่างกายเบื่อหน่ายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเบื่อหน่ายสัญญาความจำเบื่อหน่ายสังขารความคิดปรุงแต่งเบื่อหน่ายจิตวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็เลยไม่ติดใจเมื่อไม่ติดใจจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีความรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งจบแล้วบรรลุหรือยังล่ะลองดูเป็นเรื่องๆก็ได้อ่ะลองดูเป็นเรื่องๆเช่นพวกเราเคยมีแฟนไหมเคยแล้วพวกเราเคยเลิกกับแฟนไหมนี่แสดงว่ามีการเรียนรู้แล้วนะครับว่าตอนก่อนมีแฟนก็คิดว่าแฟนคือความสุขก็เลยตกลงเป็นแฟนกันแต่พอเป็นแฟนกันได้สักพักมันก็หงุดหงิดขัดข้อขัดข้องขุ่นเคืองเริ่มเบื่อแฟนไหมคะเริ่มเบื่อเมื่อเบื่อนายก็เลยบอกเลิกเคยไหมคะโอเคเธอกับฉันนะเราเป็นเพื่อนกันก็พอเนาะไม่ต้องเป็นแฟนกันแล้วเด้อปวดหัวเนี่ยนะเขาก็บอกดีฉันก็ปวดหัวกับเธอเหมือนกันนะตกลงกันก็เลยเลิกเป็นแฟนกันก็เลยอยู่กันมาเป็นปกติอันนี้หลุดไหมคะจิตก็หลุดจากผู้ชายคนนี้นะฮะหลุดว่าเอาละไม่หวงไม่หึงเธอแล้วแล้วก็ไม่อายไม่อะไรกับเธอละแต่ผลปรากฏว่าพอเราหลุดจากคนนี้ไปเกาะคนใหม่ไหมเพราะเราไม่รู้จริงอ่ะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จริงว่าร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันหมดคือเป็นถุงขี้ซึมพอพูดถุงขี้ซึมคนมาใหม่ก็ไม่รู้จักอีกก็ต้องสอนอีกว่าอะไรซึมออกจากตาเอาว่าไปทางตาก็มีขี้ตาซึมออกทางหู
1: ก็มีขี้หูซึมออกทางจมูกก็มีขี้มูกซึมออกทางฟันก็มีขี้ฟันซึมออกทางผิวก็มีขี้ใครซึมออก
0: ทางก้นก็มีอุจจาระไหลออกสรุปแล้วร่างกายเป็นถุง
1: ขี้ซึม
0: แม่นบ่แม่นถ้ารู้จริงอย่างเนี้ยฮะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วหลุดพ้นจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เริ่มมาเพ่งอสุภะมาดูความจริงว่าโอ้ร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันหมดเลยน่าเบื่อที่สุดเลยหลุดพ้นจากความหลงรักร่างกายเลยหลุดพ้นจากการหลงรักผู้ชายเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นพระภิกษุก็หลุดพ้นจากการหลงรักผู้หญิงไปเลยเพราะเห็นความจริงว่ามันสกปรกที่สุดอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่หลุดพ้นนะฮะถ้าไม่รู้จริงก็ไม่หลุดพ้นทีนี้พวกเราชอบจิตหลุดพ้นหรือชอบจิตที่ติดหนึบหนับเอาไหมพวกเราชอบจิตที่หลุดโล่งโปร่งสบายฟรีเบาเนี่ยหรือพวกเราชอบจิตที่มันหน่วงหนักจิตที่มันกังวลจิตที่มันกลุ้มจิตที่มันเครียดจิตที่มันอยากได้จิตที่มันเป็นธาตุความง่วงเราชอบอันแรกที่หลุดโล่งหรือเราชอบอันที่มันติดอันนั้นน่ะคือพระนิพพานแล้วอยากบรรลุไหมถ้าอยากบรรลุให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือต้องเห็นถูกว่ากายใจนี่เป็นกองทุกข์ตัณหา3ความอยากได้ดิ้นรนทะยานเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ดับตัณหาเสียได้คือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะฮะต้องชัดเจนอย่างนี้พอเห็นถูกปั๊บจะคิดถูกเลยคิดออกจากกามเลยคิดไม่ปองร้ายและคิดไม่เบียดเบียนแล้วก็จะพูดถูกจะทำถูกจะเลี้ยงชีพถูกจะเพียรถูกจะมีสติถูกเพราะ7ข้อนี้ถูกเนี่ยสัมมาสมาธิไม่ยากเลยนะคะเงียบเชียวที่เงียบนี่คือคิดยังไงคะงงหรือว่าลังเลยังลังเลอยู่ไหมมั่นใจไหมถ้ามั่นใจเราจะมีการอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8ให้ชัดเจนขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้เต็มที่ให้บริบูรณ์พอเราตั้งใจอย่างนี้ฮะวันหนึ่งก็บรรลุถึงนิพพานไ แล้วบรรลุนิพพานมันจะเป็นยังไงอาจารย์มันจะมีความสุขอย่างยิ่งแต่สุขในนิพพานไม่ใช่สุขเวทนาสุขในนิพพานไม่ใช่สุขทางกายซีดซาดซีดซาดไม่ใช่แต่มันเป็นภาวะที่จิตมันหลุดมันโล่งมันโปร่งมันไม่มีความกังวลมันไม่มีความขี้โกรธขี้งอนแล้วมันไม่มีความเครียดอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าไงตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันเลยไม่อยากได้รูปละแล้วก็เลยไม่อยากได้เสียง
1: ไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้รสไม่อยากได้สิ่งสัมผัสกาย
0: และไม่อยากได้ความคิดนึกด้วยฮะไม่อยากได้แต่ทุกวันนี้เราอยากได้ความคิดนึกที่ดีๆใช่หรือไม่นะเดินตามก้นคนหนึ่งแล้วมันพูดสนุกฟังแล้วมันหัวล็อกแก๊กแก๊กเราก็เดินตามก้นกันนะต่อยต่อยต่อยไปนะเพราะเราคิดอยากได้สุขไงแต่พอเรารู้ว่าโอ้ยมันไม่เคยได้อะไรเนี่ยเราจะเริ่มชีวิตเราฟรีขึ้นนะเป็นอิสระเลยเราจะไม่เป็นทาสใครอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ดีเพนออนใครนึกออกไหมฮะแต่เราพร้อมที่จะช่วยให้ทุกคนพ้นทุกข์คือมันรู้เสร็จแล้วว่านี่อีก้อนทุกข์อะนึกออกไหมก็ดูแลมันให้ดีที่สุดซึ่งเราจะรู้จักคำสอนพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นถ้าเรายังกินมากหลายมื้ออยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปช่วยดับทุกข์คนอื่นไหวไหมคะมันไม่ว่างนะมันไม่มีเวลาเธอมาช่วยดับทุกข์ฉันเดี๋ยวก่อนฉันกำลังทำกับข้าวตอนอยู่เนี่ยโอ้โทรมาอีกรอบเธอมาดับทุกข์ให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนฉันกำลังกินข้าวตอนอยู่นะกี่ข้าวตอนอีกละเธอกินข้าวแล้วใช่ไหมมาช่วยดับทุกข์ให้ฉันหน่อยสิโอ้กินข้าวเสร็จก็คือพักผ่อนหน่อยกะขอหยีบหนึ่งขอสักหยีบรับไปอีกพอตื่นมาเธอมาช่วยดับทุกข์ให้ฉันก็บอกแม่บอกให้ไปกาดนี่ไปซื้อครัวมาเตรียมทำกับข้าวตอนแรงโอ้ไม่ว่างอีกละแล้วโทรไปเธอมาช่วยดับทุกข์ให้ฉันก็บอกเดี๋ยวก่อนกำลังแกงพักกำลังตำน้ำพริกอยู่จะแกงจะทำกับข้าวแรงอยู่โอ้โทรไปตอน6โมงเย็นเธอช่วยดับทุกข์ฉันกับหมอกำลังกินข้าวแรงอยู่โอ้ก็ยังมากินเมินแต่กี้โทรมารอบนึงแล้วก็ว่ากินข้าวแรงอย่ามาเมินมันก็เมาก่อนพ่องกะกินข้าวแรงมันก็ต้องรีแลกซ์อ่ะกินไปฟังเพลงไปอู่กันไปมามีเวลาโอ้งั้นโทรมาตอนทุ่มเนาะเธอมาช่วยดับทุกข์กับหมอตอนนี้ป้ากำลังไล่การทำกับข้าวอร่อยเดี๋ยวฉันขอดูรายการนี่ทำกัมเนอร์เนี่ยกะวันพูกจะทำกับข้าวอร่อยๆเลี้ยงเธอโอ้ยคนกินมากนี่มันจะรู้ชัดธรรมะของพระเจ้าได้ไหมคะไม่มีทางเข้าใจหรือยังคนที่จะรู้แจ้งธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายจริงไหมเราจะเอานักบวชคนไหนไปเลี้ยงอ่ะนักบวชที่กินสองมือกันมือเดียวจะเอาคนไหนไปเลี้ยงพวกเธอนี่มันขี้เหนียวเห็นไหมไม่อยากเปลืองงบประมาณใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยตรัสว่าคนที่ฉันมือเดียวเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอาต่อสิอานิสงส์หรือประโยชน์ของการฉันมือเดียวคือ
1: 1. โรคน้อย 2. อาพาธน้อย 3. กระปี้กระเป๋าเบากายเบาใจ 4. อยู่เป็นสุข 5. มีพลัง
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วเฉพาะนักบวชหรือเปล่าที่ฉันมือเดียวเนี่ยนี่ชาวบ้านทำได้ไหมคะได้เอาข้างหลังมีใครทานมื้อเดียวมั่งชาวบ้านข้างหลังให้ยกมือหน่อยดินั่นมีชาวบ้านอยู่คนเดียว
1: อายุ60กว่าแล้วด้วย
0: อายุ60กว่าแล้วฉันเข้ามื้อเดียวที่วัดอาจารย์ที่นุ่งก็มีที่สุทธิจิตก็มีชาวบ้านทานข้าวมื้อเดียวแล้วเขาก็กระปรี้กระเป๋าเบากายเบาใจนะฮะเอานะสรุปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8ไม่ธรรมดานะอริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางอยู่ระหว่างการทรมานตัวเองกับปลนเปลือตัวเองด้วยวัตถุกามนะอริยมรรคมีองค์8อยู่ตรงกลางนะคะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราตถาคตตรัสรู้ด้วยตัวเองอย่างดียิ่งเลยนี่ยืนยัน2อริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรม3อริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากความโง่เขลาเพราะเกิดญาณอย่างรู้4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เกิดความสงบ ที่มั่นคงเรียกว่าอุปสมะสงบอย่างมั่นคงไม่ใช่สงบแบบนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่ใช่แต่เป็นความสงบโลภะสงบโทสะสงบโมหะอริยมรรคองค์8เนี่ยจะทำให้เราตรัสรู้พระนิพพานจะทำให้เราตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองเรียกว่าเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองและอริยมรรคองค์8จะทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงความสูงที่สุดคือพระนิพพานนี่คือคุณค่าของอริยมรรคองค์8ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะฮะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจะได้สวดบทเนี่ยคืนพรุ่งนี้เราจะสวดมนต์ข้ามคืนใช่ไหมคะเป็นธรรมเนียมอะไรไม่รู้นะก็มาฮิตฮอตสร้างกันใหม่เนี่ยนะสวดมนต์โต้ลุ่งอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้เป็นคนขี้เกียจแล้วเขาต้องการจะปฏิบัติธรรม2ปี2เดือน2วันโอ้โหปี55กับ56นี่2ปีเนาะแล้วก็2เดือนเดือนธันวาคมกับเดือนมกราแล้วก็2วันคือวันที่31กับวันที่1เนี่ยพวกนี้ไม่ขี้เกียจนะฮะมันปฏิบัติแค่คืนเดียวเองอะฮะแต่มันไปบอกคนอื่นว่าเป็นไงไปปฏิบัติมาก็ไปปฏิบัติมา2ปี2เดือน2วันเนี่ยมันลวงมันเอาคำพูดมาลวงกันเท่านั้นเอง เลยมีฮิตท็อปนะไปทั่วเลยโฆษณากันใหญ่ให้มาสวดมนต์ข้ามคืนกันเนี่ย แล้วกลางคืนค่อยสวดกันโต้รุ่งเลยนะคะคงไม่โต้มั้งเนาะเลยเที่ยงคืนไปหน่อยนึงเนี่ยนะฮะขอให้มาได้2ปี2เดือน2วันเนี่ยนะพอเลยเสร็จก็เอาละแล้วแต่ญาติโยมแล้วนะใครที่มันไม่ไหวก็คลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมกลับไปนอนเนาะแต่ใครสู้ได้ก็สู้ไปแต่มันก็จะมีบางคนที่เขาอยู่โต้รุ่งนะฮะเราจะไม่บังคับกันดีไหมคะดีเนาะถ้าบังคับมันทารุณเนาะบางทีมันไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวก็กลับไปก่อนเนาะกลับไปนอนสักงีบกลับมาสู้อีกรอบนึงคนอื่นเห็นเราก็นึกเข้าใจผิดว่าเราโต้ลุ่งที่จริงเราไปแอบงีบมาเรียบร้อยแล้ว เอาละวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องอะไรคะภัยสี่อย่างเรื่องอะไรอีกคะ
1: แยกอายตนะ
0: แยกอายตนะนะฮะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายไม้สองอันมาสีกันก็เกิดความร้อนนะแต่เมื่อแยกไม้ออกความร้อนก็ไม่มีง่ายๆนะฮะถูกไหมไม้สองอันสีกันก็เกิดความร้อนเมื่อแยกไม้ออกก็ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นอายตนะภายในภายนอกเนี่ยแยกมันออกซะผัสสะก็ไม่มีเมื่อผัสสะแบบนั้นไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากผัสสะแบบนั้นก็ไม่มีเมื่อความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแบบนั้นไม่มีตัณหาเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีเมื่อตัณหาเหตุเกิดทุกข์ไม่มีการเอามายึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเมื่ออุปทานการเอามายึดมั่นถือมั่นไม่มีความมีความเป็นพบก็ไม่มีเมื่อความมีความเป็นไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสารพัดทุกข์ก็ไม่มีเพราะนั้นเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยสามารถจะอยู่โดยบอกกับคนอื่นได้ว่าไม่มีทุกข์อะไรสามารถนะเมื่อเรารู้เรื่องอายตนะเนี่ยสมัยที่ไม่มีความรู้เรื่องอายตนะเนี่ยมันทุกข์ซ้ำทุกข์ซากเพราะมันถูกกระทบอยู่เรื่อยแต่พอมาบวชแล้วมามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยศีลก็ช่วยดึงแยกออกจากกันอย่างเช่นทุกวันนี้นะอาจารย์ไม่ทุกข์กับคอนเสิร์ตเลยอ่ะก็ศีลมันทำให้ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตไงเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ทุกข์กับแฟนเลยอ่ะเพราะศีลให้ไม่มีแฟนอ่ะเข้าใจไหมฮะแล้วก็ไม่ทุกข์กับการซื้อการขายการทำมาหากินเพราะศีลทำให้ไม่ให้ไปทำอย่างนั้นห้ามไปซื้อห้ามไปขายห้ามอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์กับการเป็นลูกน้องเจ้านายมันแยกออกจากกันหมดอายตนะพวกนี้โดยศีลนะฮะเพราะเรารักษาศีลเนี่ยแล้วเราก็ไปทำพิธีขอศีลที่ประเทศศรีลังกาไปบวชเป็นภิกษุณีที่โน่นกลับมาเมืองไทยโชคดีคนไทยยอมรับให้เป็นภิกษุณีอยู่เราก็ถือศีลภิกษุณีของเราไปชาวบ้านมาใช้ทำอะไรเราก็ทำไม่ได้ถ้ามันผิดศีลเช่นถ้าชาวบ้านมาบอกแล้วนะภิกษุณีขุดดินเราบอกเฮ้ยพระพุทธเจ้าบอกให้ขุดเอ้าจริงๆศีลของภิกษุณีนะฮะภิกษุณีขุดดินอาบัติปาจิตตีเพราะมันจะไปโดนสัตว์ตายมันจะไปเสียบไส้เดือนสุกนึกออกไหมคะมันจะไปตัดคอสัตว์มดแมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นภิกษุณีขุดดินปุ๊บอาบัติปาจิตตีเพราะนั้นใครจะมาใช้ให้ภิกษุณีขุดดินไม่ได้ขุดเพราะมันแยกอายตนะตัวนี้ออกโดยศีลจะเป็นพี่เป็นครูเป็นอะไรมาสั่งภิกษุณีว่าขุดดินเดี๋ยวนี้ไม่ขุดทำไมไม่ขุดพระพุทธเจ้าบอกให้ขุดฉันมาอยู่กับผู้เจ้าเนอฉันไม่ใช่เป็นน้องเธอแล้วฉันไม่เป็นลูกผู้เจ้าแล้วอย่างเงี้ยช่วยแยกอายตนะไปเลยไม่ทุกข์กับหลายๆเรื่องมากๆๆๆเลยนึกออกไหมแต่พวกเรานี่ยังทุกข์อยู่เพราะมันเนี่ย แม่นบ่แม่นเนาะมันกระทบไม่รู้จักจบเนี่ยวันนี้ว่าจะถือศีล8ไม่กินข้าวเย็นพอกับข้าวมาวางเต็มหน้าหอมฉุยเนี่ยวันนี้ขอลาก่อนเนาะอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วบางทีเราบอกพอกันที่อกหักครั้งนี้ฉันจะไม่มีแฟนอีกต่อไปอ้าวพอผู้ชายหล่อๆมาจีบก็สงสัยคู่กรรมคู่เวรเอาเอกเอาเอกเอาเอกไม่เข็ดไม่เข็ดเนี่ยเพราะมันมีอายตนะนึกออกมั้ยฮะแต่บวชอยู่อย่างนี้มันปลอดภัยไงมีผู้ชายหล่อๆมาทำเป็นจีบเราเนี่ยโอ้โหพวกเพื่อนพรหมจรรย์นี่ลุมสกรรมจับเราแยกเลยฮะโชคดีโชคดีอ่ะกระจกก็ไม่ให้มีให้ส่องแล้วจะไปดูสวยดูงามอะไรอีกอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวอย่างเนี้ยใครจะมาหลงรักใช่ไหมมันก็ปลอดภัยไปเยอะเลยอ่ะนี่ฮะเพราะนั้นจิตใจเกิดจากอันนี้เนอจิตใจเกิดจากอายตนะเนอไม่จำเป็นอย่าเข้าไปดูสิ่งชั่วร้ายในอินเทอร์เน็ตดีไหมคะผลปรากฏว่าพญามารบอกไม่เปิดเข้าไปดูฉันเอามาแทรกให้เลยใช่ไม่ใช่เนี่ยมีบางคนบอกว่ากำลังเปิดเลยดูตั้งโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นปลอดภัยที่สุดก็ไม่ต้องไปดูมันอย่างเงี้ยแต่เป็นชาวบ้านมันต้องทำธุรกิจมันต้องงี้เงี้ยเอาสูงกระโดนกันนะเนอตัวใครตัวมันละเด้อเอาสรุปแล้วมีประโยชน์ไหมคะรู้เรื่องอายตนะนี่มีประโยชน์ไหมคะประโยชน์เยอะเลยไหมคะเยอะเลยนะฮะแล้วต่อไปนี้เราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมฮะเพราะเรารู้เสร็จแล้วอะว่าไอ้จิตหลบจิตกดจิตหลงนี่มันเกิดจากอายตนะเท่านี้เองเนาะเอาศีลมาควบคุมเลยนะคะศีล5ไว้ก่อนต่ำสุดแล้วนะเกณฑ์ต่ำแล้วนะเนี่ยเกณฑ์ศีล5นี่ต่ำสุดดีขึ้นหน่อยก็ศีล8นะดีขึ้นหน่อยก็ศีล10นะดีที่สุดก็ศีล227ศีล311โอ้โหสุดยอดเลยภิกษุณีใส่รองเท้าอาบัติปาจิตตีพวกเราก็อาจจะรู้สึกเคร่งเกินไปใช่มั้ยทรมานใช่มั้ยพวกเราดูโอ้พระพุทธเจ้าทำไมทรมานให้ภิกษุณีไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวจะบอกให้สมองคนเราเนี่ยนะมันทื่อมากเลยมันเหมือนไม่ใช่ทื่อฮะเขาเรียกมันซื่อบื้อมันซื่อจนบื้อสมองนี่นะเวลามันรับข้อมูลอะไรนะฮะเวลามันรับข้อมูลอะไรมันจะทำงานตามข้อมูลที่ได้รับเข้ามาเพราะมันเป็นระบบมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะสมองคนเราเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราไปเหยียบอะไรเนี่ยแล้วหนามตำเข้าไปเนี่ยนะอาจารย์เคยอยู่ครั้งนึงอันนี้เป็นเท้าเนาะน้ำมันตำตรงอุ้งเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเวลาเดินบนพื้นเรียบๆเนี่ยจะไม่เจ็บเลยแต่ถ้าไปตรงไหนที่ไปเจอก้อนหินจึ๊กคือตรงนี้มันจะเจ็บใช่ไหมจึ๊กอุ๊ยก็จะเจ็บนี่ก็จึ๊กอยู่เรื่อยนะฮะนานๆก็จึ๊กเงี้ยพอจึ๊กเนี่ยสมองเขาก็สร้างพังผืดมาหุ้มน้ำไว้เลยฮะคือทุกครั้งที่เราจึ๊กเนี่ยสมองเขาก็เฮ้ยมีอันตรายโผล่เข้ามาในร่างกายแล้วก็สร้างพังผืดหุ้มไว้นานไปนานไปเป็นปีฮะกลายเป็นก้อนตาปลาเป็นตาปลาอยู่ในเท้านี่เลยนะแล้วก็เจ็บมากขึ้นคือมันก้อนใหญ่ขึ้นเพราะนั้นพอโดนก้อนหินนิดนึงมันก็ไปแตะเส้นประสาทเลยก็สะดุ้งเจ็บอีกทีนี้ก็เจ็บมากขึ้นจึ๊กจึ๊กมากขึ้นก็เอ๊ะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขารู้เขาว่าอ๋อมันเป็นตาปลามันเป็นธรรมชาติของร่างกายเวลาอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะสร้างพังผืดทุ่มไปเลยเราก็เลยอ๋อแล้วจะทำยังไงอ่ะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าต้องขวานออกโหถ้าไม่ขวานล่ะก็ต้องเอายาที่ไอ้จี้เม็ดที่เป็นหูดเป็นอะไรนะฮะเอามาจี้ออกอ่ะก็จี้ออกก็จบไปละอาจารย์ก็เลยจบไปที่เท้าเนี่ยนะฮะต่อมาอีกนะฮะต่อมาก็เรียนรู้เลยว่าเจ้าจงเอาเท้าของเจ้าเนี่ยกระทบกับพื้นไปเนี่ยแต่ให้ระวังที่ไหนมีหนามพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ใดมีหนามให้ใส่รองเท้าได้เห็นไหมพระเจ้ารักเราไหมคะรักเราแต่ที่ใดไม่มีหนามเนี่ยใช้เท้าเนี่ยเดินไปเปล่าๆเนี่ยนะพอเดินไปอย่างนี้นะฮะเจอก้อนหินเล็กๆน้อยๆจิ๊กๆจ๊อกๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะสั่งการให้ร่างกายว่าจงสร้างเซลล์หนาๆขึ้นมาเท้าเลยหนาคนโบราณคนเชียงใหม่คนเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้ากันเนาะเพิ่งมาใส่ทีหลังนี่เองเพราะนั้นชีวิตที่มันอิสระเนี่ยก็คือชีวิตที่มีรองเท้าติดเท้าเลยอะนึกออกไหมก็คือหนังมันหนาแล้วอะในทุกวันเนี่ยหนังเท้ามันหนาแล้วอะเดินไปนี่ก็เลยไม่เจ็บแต่พวกเรานี่ใส่รองเท้านุ่มๆเนี่ยสมองมันก็ว่าไงนุ่มดีนุ่มดีมันเลยไม่สร้างเซลล์หนาๆมาเลยให้สังเกตอย่างนี้ผิวของเราเนี่ยบริเวณที่ไม่ถูกอะไรบ่อยๆมันจะบางเข้าใจไหมจะบางนุ่มนะฮะแต่ผิวมือเนี่ยเห็นไหมมือเราเนี่ยจับโน่นจับนี่จะหนาเห็นไหมฮะหนังมือเนี่ยจะหนาด้านนี้นะฮะแต่ด้านนี้บางเห็นไหม ราะนั้นเท้าคนเราก็เหมือนกันถ้าเดินมันกับพื้นไปอย่างเงี้ยนะให้มันรับรู้ถึงความเจ็บจิตเจ็บจัดจอกจอกแจ๊กแจ๊กเนี่ยสมองมันก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็จะมาสร้างเซลล์หนาๆขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เลยหนาเหยียบน้ำหนามงอเหยียบน้ำหนามงอเหยียบก้อนถ่านไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังไม่ไหม้ถึงเนื้อในเข้าใจไหมแค่จุ๊บอุ้ยก็รู้แล้วเจออะไรก็รู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าไม่ให้ภิกษุณีใส่รองเท้าเนี่ยเป็นปัญญาของพระองค์แล้วกลายเป็นชีวิตที่อิสระเข้าหน้าออกหลังสบายเข้าหลังออกหน้าสบายเข้าซ้ายออกขวาสบายไม่ต้องย้อนกลับไปเอารองเท้าสบายไหมคะมันเป็นชีวิตที่สบายอ่ะมันเป็นอายตนะที่สบายอ่ะสองไม่เคยรองเท้าหายเพราะมันติดเท้าเราตลอดแต่พวกที่ซื้อรองเท้าเนี่ยโอ้ยก็เรียกว่ารองเท้าหายรองเท้าหายอย่างเงี้ยนะก็กลุ้มไปอีกแบบนึงเนาะแล้วก็หมดเลยกิเลสที่จะไปเลือกดูรองเท้ารุ่นนั้นนี้หมดเซตเลยเพราะว่าวินัยภิกษุณีคือภิกษุณีใส่รองเท้าอาบัติปาจิตตีแต่มียกเว้นนะถ้าป่วยใส่ได้ถ้าที่ไหนมีน้ำเฉอะแฉะมีเชื้อโรคใส่ได้ที่ไหนมีหินแหลมคมชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อเท้าใส่ได้เห็นไหมพุทธเจ้าฉลาดนะพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใช่ว่าห้ามใส่รองเท้าทุกกรณีตายคาที่ก็ยอมอย่างนี้ไม่ใช่ก็เป็นปัญญาเนาะเพราะนั้นอาจารย์นะบอกตรงๆว่าได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอบอุ่นมันมีความสุขมันปลอดภัยมันดีเพราะว่ามันมีแต่อายตนะดีๆเราอยู่ในวัดเราก็เห็นแต่คนมีศีลมีธรรมนึกออกไหมไอ้พวกขี้เล่าเมายาเนี่ยเชิญมันเข้ามามันก็ไม่มาเนี่ยเขียนป้ายเชิญนะขอเชิญขี้เล่ามาอ้วกให้ดูหน่อยมันก็ไม่มาไม่ยอมมาเลยอ่ะนะขอเชิญคนพูดนินทาสอดเสียดนักวิจารณ์การเมืองมาในวัดหน่อยจะเทศให้ฟังมันไม่ยอมมาเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่มันบ้าบ้าบอเนี่ยเลยไม่มากระทบให้เกิดจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใจก็สบายไหมคะเข้าใจหรือยังเนี่ยคำสอนพระเจ้าเป็นเหตุเป็นผลไหมคะอายตนะเป็นเหตุจิตใจเป็นผลเพราะนั้นเราต้องมาฝึกควบคุมอายตนะและเอาอายตนะมาฝึกเถิดมันฝึกได้จริงๆนะฮะจากเนนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยว่าคนนี้เป็นชาวบ้านก็เลวมากๆเลยนะวันเลวมากๆพ่อแม่นี่ร้องไห้น้ำตานองหน้าเนี่ยแต่ที่สุดธรรมะของพระเจ้าช่วยให้คนคนนี้กลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมมากอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกะสาวิกาที่ดีเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสติมั่นคงมีปัญญาเฉียบแหลมรู้แจ้งอริยสัจ4นำตนให้พ้นภัยช่วยผู้อื่นให้พ้นภัยพ้นทุกข์ช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาพิสูจน์มาดูมารู้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตน ขอฝากไว้เป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: MassFM

0: ผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: รวมยังชนะ4-3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
4: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้บานรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
5: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
4: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่า